โตก็คือน้ำปั่นผลไม้ต่อมาเบียร์เบียร์ก็คือเบียร์นั่นเองเบียร์เฮยเบียร์เฮยคือเบียร์สดต่อมาเสี่ยวเสี่ยวคือเหล้าเสี่ยววางเสี่ยววางก็คือไวน์ต่อมาโค้กนะครับไปที่เวียดนามเรียกโค้กคนเวียดนามไม่เข้าใจต้องโกกาโกกานะฮะโกกาโกลาต่อมากากาวดากากาวดาก็คือโกโก้เย็นคำต่อมาโซโกลาหนองโซโกลาหนองโซโกลาก็คือช็อกโกแลตนะฮะหนองก็คือร้อนนะฮะช็อกโกแลตร้อนนั่นเองต่อมาเนื้อเหมียเนื้อเหมียเนื้อเหมียคือน้ำอ้อยข้อสังเกตที่อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นะฮะหากเราต้องการสั่งเครื่องดื่มเย็นเราสามารถเติมคําว่าด๋าวางลงท้ายเครื่องดื่มนั้นไปได้นะฮะคําว่าด๋าคําเดียวแปลว่าน้ําแข็งลองมาดูตัวอย่างนะครับจ่าด๋าจ่าด๋าก็คือชาใส่น้ําแข็งแต่ถ้าเราอยากสั่งเครื่องดื่มร้อนทํายังไงก็เติมคําว่าหนองวางลงท้ายเหมือนกันนะครับคําว่าหนองคําเดียวแปลว่าร้อนเช่นจ่าหนองจ่าหนองก็คือชาร้อนรู้จักชื่อดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วคราวนี้เรามาถามตอบเครื่องดื่มกันดีกว่ารูปประโยคการถามตอบเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามนั้นไม่ยากถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยฮะแองหมวนอ๋วงจีแองหมวนอ๋วงจีหรือเปลี่ยนประธานอาจจะใช้ว่าจีก็ได้เป็นจีหมวนอ๋วงจีจีหมวนอ๋วงจีแปลว่าพี่ต้องการดื่มอะไรนะครับเวลาตอบนะฮะลองมาดูรูปประโยคการตอบแองหมวนอ๋วงจิหมวนอ๋วงนะครับแล้วเราก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะก็จะกลายเป็นว่าพี่ต้องการดื่มแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มว่าต้องการดื่มอะไรนะครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกจิหมวนอ๋วงจีอะจิหมวนอ๋วงจีอะแปลว่าอะไรพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรคะมาลองดูรูปประโยคการตอบตัวอย่างบ้างนะฮะโตยหมวนอ๋วงจ่าแซงโตยหมวนอ๋วงจ่าแซงฉันต้องการดื่มจ่าแซงคือชาเขียวอีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูกันเอ็งหมวนอ๋วงจีอะเอ็งหมวนอ๋วงจีอะพี่ต้องการดื่มอะไรครับอะไรคะเหมือนกันนะฮะตัวอย่างสุดท้ายจอโตยหมดลีกาเฟแดนจอโตยหมดลีกาเฟแดนแปลว่าฉันขอกาแฟดำหนึ่งถ้วยหากท่านผู้ชมไปเวียดนามจะพบเห็นร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟอยู่ทุกมุมเมืองกันเลยตามแต่ละถนนจะมีร้านกาแฟเรียงรายกันอยู่หลายแห่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จะขายพวกเครื่องดื่มและก็อาหารจานด่วนเป็นหลักคราวนี้เราลองมาสั่งเครื่องดื่มกันดูรูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามก็คล้ายๆกับรูปประโยคการสั่งอาหารนะครับลองมาดูอันแรกเดยก๋อโดอ๋วงจีเดยก๋อโดอ๋วงจีเดยแปลว่าที่นี่นะฮะก๋อโดอ๋วงจีมีเครื่องดื่มอะไรนะครับเวลาเราจะสั่งเราจะพูดยังไงนะครับจอโตยเหลยจอโตยก่อยนะฮะใช้เหลยหรือก่อยก็ได้แล้วก็บวกกับชื่อเครื่องดื่มไปนะฮะเหมือนกับรูปประโยคการสั่งอาหารเลยก็จะกลายเป็นขอสั่งแล้วก็บวกชื่อเครื่องดื่มนะครับตัวอย่างแรกลองมาดูจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือจอโตยก่อยหมดก๊กเนื้อเสือขอสั่งน้ำมะพร้าว1แก้วหรือหากท่านผู้ชมอยากจะสั่งเครื่องดื่มง่ายๆนะฮะเราสามารถใช้คำว่าซินซึ่งแปลว่าขอนะฮะวางขึ้นต้นประโยคได้นะครับก็จะกลายเป็นซินหมดจายเนื้อขวางซินหมดจายเนื้อขวางขอน้ำแร่1ขวดจายคือขวดนะฮะดูประโยคต่อมาซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ซินหมดก๊กซิงโตเบอร์ขอน้ำปั่นเบอร์คืออะโวคาโด1แก้วนั่นเองถัดจากการหาเครื่องดื่มรับประทานเรามาดูกันต่อเรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของหลายอย่างเกี่ยวกับการกินในภาษาเวียดนามเริ่มต้นที่คำว่าผลไม้ในภาษาเวียดนามนะฮะมี2คำได้แก่ฮวากว่าฮวากว่ากับจ๋ายเกยจ๋ายเกยผลไม้แรกที่จะมานำเสนอวันนี้คือเสือเหวเสือเหวแตงโมเสือเสือมะพร้าว

เสือเสือสับปะรดกามกามส้มเบื่อยเบื่อยส้มโอกุ๊ดกุ๊ดส้มจีนสวายสวายมะม่วงโจมโจมโจมโจมเงาะดูดูดูดูมะละกอจ๋วยจ๋วยกล้วยแองลองแทงลองแก้วมังกรเซาเซียงเซาเซียงคือทุเรียนต่อมาคำนี้คล้ายภาษาไทยมังกุดมังกุดก็คือมังคุดต่อมาแจงแจงคือมะนาวแจงแล้วแจงแล้วเสาวรสยอยองุ่นตาวตาวแอปเปิ้ลโอยโอยฝรั่งเจ้าเตยเจ้าเตยสตรอเบอรี่เบอร์เบอร์อะโวคาโดหงเซียมหงเซียมละมุดนานาน้อยนาหยานหยานลำไยวายวายลิ้นจี่แม่แม่มะขามจอยจอยชมพู่เลเลสาลี่มีดมีดขนุนต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับขนมหวานและก็ของหวานในภาษาเวียดนามกันบ้างขอเริ่มต้นที่ของหวานภาษาเวียดนามคือคำว่าแจ่แจ่แล้วเราจะสั่งของหวานรวมมิตรทำยังไงก็เติมคำว่ารวมมิตรในภาษาเวียดนามเข้าไปรวมมิตรภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถิบเกิมก็จะกลายเป็นแจ่เถิบเกิมแจ่เถิบเกิมก็คือของหวานรวมมิตรคำต่อมาแกมแกมไอศครีมแบงกาโตแบงกาโตคือขนมเค้กแท็กแดนแท็กแดนคือเฉาก๊วยแบงเดาแซงแบงเดาแซงคือขนมถั่วเขียวแบงกุยแบงกุยคือคุกกี้หาดเหืองเซืองหาดเหืองเซืองคือเมล็ดทานตะวันหลังจากที่เรารู้จักวิธีการสั่งเครื่องดื่มชื่อเครื่องดื่มผลไม้ของหวานกันไปบ้างแล้วคราวนี้เรามาดูรูปประโยคการเรียกเก็บเงินหรือว่าคิดเงินนะฮะกับเครื่องดื่มการคิดเงินในภาษาเวียดนามเนี่ยเราสามารถใช้ได้2คำคำแรกคือคำว่าติ๋งเตียนติ๋งเตียนคำที่2คือแทงตวานแทงตวานทั้ง2คำนี้มีความหมายว่าคิดเงินหรือว่าเก็บเงินนะฮะลองดูตัวอย่างกันบ้างแอมเอ่ยติ๋งเตียนแอมเอ่ยติ๋งเตียนแปลว่าน้องจ๋าน้องขาน้องครับคิดเงินนะฮะหรือเปลี่ยนจากติ๋งเตียนเป็นแทงตวานก็จะกลายเป็นแอมเอ่ยแทงตวานแอมเอ่ยแทงตวานน้องจ๋าเก็บเงินนะฮะแล้วถ้าเราอยากจะขอใบเสร็จเราสามารถขอโดยใช้คำว่าซินได้ก็จะกลายเป็นซินหวาเดินเหวยซินหวาเดินเหวยแปลว่าขอใบเสร็จด้วยหวาเดินแปลว่าใบเสร็จนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเรามาดูไวยากรณ์ของวันนี้กันบ้างเรื่องแรกผมขอเริ่มต้นที่การเปรียบเทียบในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยคำว่าบังยือเฮินและยึดนะครับคำว่าบังคำแรกนะฮะเปรียบเทียบความเท่ากันมีความหมายว่าเท่าใช้เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของคนสัตว์สิ่งของที่มีขนาดเท่ากันเช่นแองทงกาวบังแองจุงแองทงกาวบังแองจุงแปลว่าพี่ทงสูงเท่ากับพี่จุงนั่นเองต่อมาเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียเกวียนแซกในจ๋าบังเกวียนแซกเกียหนังสือเล่มนี้ราคาเท่ากับหนังสือเล่มโน้นนั่นเองนะฮะเกียคือโน้นต่อมามาดูคำว่ายือบ้างออกเสียงตามยือยือมีความหมายว่าเหมือนกับราวกับใช้เปรียบเทียบคุณภาพหรือลักษณะภายในของสิ่งของหรือคนที่เหมือนกันนะฮะตัวอย่างเช่นจิทวีว่าจิทูไอหอกจ่อยเฮินจิทวีว่าจิทูI หอกจ่อยเฮินแปลว่าอะไรพี่ทวีและพี่ทูใครเรียนเก่งกว่าเรามาดูการตอบบ้างนะครับจิทวีหอกจ่อยยือจิทู

จิทวีฮอกซอยยูจิทูสังเกตคำว่ายูที่แปลว่าเหมือนนะฮะดังนั้นประโยคนี้จึงแปลได้ว่าพี่ทวีเรียนเก่งเหมือนกับพี่ทูนั่นเองต่อมาเรามาดูคำต่อมาในการเปรียบเทียบคือคำว่าเฮินเฮินมีความหมายว่ากว่าใช้เปรียบเทียบขั้นกว่าตัวอย่างเช่นกายไหมติ๋งในว่ากายไหมติ๋งเกียกายหนาวหนังเฮินกายไหมติ๋งในว่ากายไหมติ๋งเกียกายหนาวหนังเฮินแปลว่าอะไรคอมพิวเตอร์ตัวนี้และคอมพิวเตอร์ตัวโน้นตัวไหนหนักกว่าหนังเฮินก็คือหนักกว่านั่นเองตอบได้ว่ากายไหมติ๋งในหนังเฮินกายไหมติ๋งเกียกายไหมติ๋งในหนังเฮินกายไหมติ๋งเกียคอมพิวเตอร์ตัวนี้หนักกว่าคอมพิวเตอร์ตัวโน้นนะครับและคำต่อมาคือคำว่ายดเฮินก่าและเฮินเฮดนะฮะอีกรอบยดเฮินก่าเฮินเฮดทั้ง3คำนี้มีความหมายว่าที่สุดใช้เปรียบเทียบขั้นสูงสุดตัวอย่างเช่นอายเหี่ยวต่วยยดเลิฟอายเหี่ยวต่วยยดเลิฟแปลว่าใครอายุมากที่สุดในห้องจิฮวาเหี่ยวต่วยยดเลิฟจิฮวาเหี่ยวต่วยยดเลิฟพี่ฮวาอายุมากที่สุดในห้องสังเกตนะฮะว่าคำว่ายดจะนิยมใช้มากสุดต่อมาคือการใช้คำว่าซองซองมีความหมายว่าเสร็จใช้ในประโยคที่บ่งชี้ว่าการทำงานนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและโดยทั่วไปเวลาตอบมักจะมีคำว่าโจยด้วยเสมอนะฮะซึ่งคำว่าโจยมีความหมายว่าแล้วจะวางอยู่ข้างหลังคำว่าซองมาดูตัวอย่างเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นนะฮะเอ็งลามเวียกซองเจือเอ็งลามเวียกซองเจือแปลว่าอะไรแองคือพี่ลามเบียกทำงานซองเสร็จเจือแปลว่ายังพี่ทำงานเสร็จยังนะครับหรือว่าเสร็จหรือยังเวลาตอบสังเกตจะมีโจยมาด้วยเช่นโตยลามซองโจยโตยลามซองโจยฉันทำงานเสร็จแล้วนะฮะซองโจยคือเสร็จแล้วต่อมาดูอีกตัวอย่างจีฮวาหน่อยจุ่ยเหวยแองดึกซองเจือจีฮวาหน่อยจุ่ยเหวยแองดึกซองเจือพี่ฮวาน้อยเจียนคือพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จหรือยังนะครับจีเอ๋ยน้อยเจียนเหวยแองดึกซองโจยจีเอ๋ยน้อยเจียนเหวยแองดึกซองโจยพี่เขาพูดคุยกับพี่ดึกเสร็จแล้วต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำวิเศษบอกระดับซึ่งมี2คำนะฮะที่ยกมาคือคำว่าเฮยกับคำว่าขาเฮยมีความหมายว่าค่อนข้างนะครับใช้เวลาเราจะสื่อความไปในเชิงที่ลบนะฮะแล้วก็บอกระดับที่น้อยกว่าคำว่าขาตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเฮยรอแองเอ๋ยเฮยรอแปลว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะกังวลนะฮะรอแปลว่ากังวลต่อมาเดี่ยมทีกัวจิเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมทีกัวเอ๋ยเฮยทับเดี่ยมแปลว่าคะแนนทีแปลว่าสอบคะแนนสอบของพี่คนนั้นหรือว่าพี่เขาเฮยทับแปลว่าค่อนข้างต่ำนะครับทับแปลว่าต่ำต่อมามาดูคำว่าขาบ้างคำว่าขามีความหมายว่าค่อนข้างเหมือนกันแต่จะบอกระดับที่มากกว่าคำว่าเฮยนะฮะและนิยมใช้กับสิ่งที่เป็นโพซิทีฟนะฮะตัวอย่างเช่นแอมไหนหอกขาซอยแอมไหนหอกขาซอยแปลว่าอะไรน้องคนนี้เรียนค่อนข้างเก่งประโยคต่อมาแองทงขากาวแองทงขากาวพี่ทงค่อนข้างสูงนะขาค่อนข้างกาวคือสูงและหากอยากนำคำวิเศษบอกระดับเนี้ยมาเรียงจากน้อยไปมากเราก็จะสามารถเรียงได้ดังนี้ก็คือเริ่มต้นที่คำว่าเฮยแปลว่าค่อนข้างมากกว่านั้นก็จะเป็นขาซึ่งแปลว่าค่อนข้างเหมือนกันและมากสุดคือหลำซึ่งแปลว่ามากนั่นเองต่อมาเรามาดูการถามด้วยคำว่าวีซาวไต่ซาวและซาวนะฮะวีซาวไต่ซาวและซาวทั้ง3คำนี้มีความหมายเหมือนกันว่าทำไมใช้วางหน้าประโยคเพื่อถามสาเหตุเหตุผลหรือคำอธิบายและเวลาตอบเราจะนิยมตอบ3คำนี้คือคำว่าวีเบยวีหรือตายวีอีกรอบ

0: นะฮะ V เบย์ V หรือตาย V ซึ่ง3คำนี้ก็มีความหมายเหมือนกันว่าเพราะว่านั่นเองนะฮะเพื่อที่จะบอกเหตุผลหรือคำอธิบายนั้นๆตัวอย่างเช่นซาวโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟซาวโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟแปลว่าอะไรซาวแปลว่าทำไมใช่ไหมฮะขึ้นต้นประโยคเลยทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่มาเรียนคงเด่นเลิฟไม่มาเรียนมาดูข้อตอบบ้างโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าแอมคงเด่นเลิฟวีแอมบีโอมอะโฮมกว่าคือเมื่อวานแอมคงเด่นเลิฟน้องไม่ได้มาเรียนวีเพราะว่าแอมบีโอมอะน้องป่วยค่ะน้องป่วยครับนะฮะอีกตัวอย่างเป็นคำถามละกันวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเด่นเจยหย่าองวีซาวโฮมกว่าเจ้าคงเด่นเจยหย่าองแปลว่าอะไรวีซาวทำไมโฮมกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหลานคงไม่เด่นเจยแปลว่ามาเล่นมาเยี่ยมนะฮะบ้านองนะฮะหย่าองทั้งประโยคจึงแปลว่าทำไมเมื่อวานนี้หลานไม่มาเล่นที่บ้านตาบ้านปู่นะฮะตอบได้ว่าเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะเบยวีเจ้าก็เวียกเจืองอะแปลว่าอะไรเพราะว่าหลานมีงานที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนค่ะคราวนี้มาดูการถามว่าไต่ซาวบ้างไต่ซาวแปลว่าทำไมเหมือนกันนะฮะไต่ซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มไต่ซาวโฮมกว่าแอมคงดีแซมฟิล์มแปลว่าอะไรไต่ซาวทำไมเมื่อวานนี้น้องไม่ไปดูหนังนะครับเราสามารถตอบได้ว่าไต่วีแอมฝ่ายโอนบ่ายหย่าตายวีแอมฝ่ายโอนบ่ายหย่าแปลว่าอะไรเพราะว่าน้องต้องทบทวนบทเรียนที่บ้านครับที่บ้านค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้กริยาช่วยไหดีหรือไหจุดๆดีนะฮะจะใช้ในประโยคคำสั่งที่ต้องการบอกให้กระทำสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นไหดอกเกิลไหนแทลโตยไหดอกเกิลไหนแทลโตยแปลว่าอะไรจงอ่านประโยคนี้ตามฉันประโยคต่อมาอันแบงหมี่ดีอันแบงหมี่ดีแปลว่าอะไรกินขนมปังสินะฮะคำว่าดีวางข้างท้ายอาจจะแปลว่าสิก็ได้ฮะนอกจากนี้ยังสามารถอยู่ในรูปแบบไหจุดๆดีก็คือใช้คำว่าไหกับดีมารวมกันได้ด้วยก็จะกลายเป็นไหอ้วงเสือดีไหอ้วงเสือดีแปลว่าอะไรดื่มนมสินะฮะหรือไหอ้วงสิงโตดีไหอ้วงสิงโตดีดื่มน้ำปั่นสิเรื่องต่อมาคือการใช้คำวิเศษเทมเหนือเทมเหนือนะฮะมี3คำเลยนะฮะมีเทมเหนือและเทมจุดหยุดเหนือนะฮะใช้ตอนไหนใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างนะฮะเช่นเทมมีความหมายว่าเพิ่มจะวางอยู่หลังกริยาเช่นแองก่ออ้วงเทมสี่คงแองก่ออ้วงเทมสี่คงสังเกตคำว่าเทมวางอยู่หลังคำว่าอ้วงนะฮะแองก่ออ้วงเทมสี่คงแปลว่าอะไรพี่ดื่มอะไรเพิ่มไหมเวลาตอบนะฮะลองดูแองหมวนอ้วงเทมโกกาคงแองหมวนอ้วงเทมโกกาคงพี่ดื่มโค้กเพิ่มไหมนะฮะต่อมามาดูคำว่าเหนือมีความหมายว่าอีกนะครับจะวางอยู่ท้ายประโยคตัวอย่างเช่นจิรวานหมวนอ้วงเนื้อกามเหนือจิรวานหมวนอ้วงเนื้อกามเหนือแปลว่าอะไรพี่รวานต้องการดื่มน้ำส้มอีกดูอีกประโยคหนึ่งโกส่วนหมวนมัวเกวียนตื่อเดียนเหนือโกส่วนหมวนมัวเกวียนตื่อเดียนเหนือแปลว่าอะไรอาส่วนต้องการซื้อพจนานุกรมอีกนะครับทั้งนี้คำว่าเทมกับคำว่าเหนือสามารถใช้ร่วมกันได้เราได้ทราบเครื่องดื่มประเภทต่างๆในภาษาเวียดนามมากมายเลยนะครับมันฝึกออกเสียงกันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อ
1: เจ้าจีจีหมวนอ้วงสี่อ่ะ
2: เออได้ก็โดอ้วงสี่สวยเที่ยวคง
1: จีที่อ้วงเกี่ยวหนองเฮินให้เกี่ยวแหลงเฮินอ่ะ
2: ตัวที่เกี่ยวหนองเฮิน
1: เถจีก็เลยกาเฟคงทึกดักเปียดเวยแบ่งกาโตคงอ่ะ
2: เบิ่งเจ้าตัวสิ้นกาเฟคงทึกดักเบียดมาแอมหน่อยแย

0: Chị đợi em một chút nhé. Đây ạ, à, cà phê và bánh gato.
1: Chị xin.
0: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะไปสัมผัสกับกีฬายอดฮิตของชาวเวียดนามนั่นก็คือฟุตบอลค่ะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจทางด้านกีฬาของชาวเวียดนามกันเลยนะคะทำไมฟุตบอลถึงสำคัญกับชาวเวียดนามนักเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษากันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยรู้มาว่าฟุตบอลเนี่ยสำคัญกับชาวเวียดนามมากอยากรู้ว่าเขาเริ่มเข้ามาในเวียดนามเมื่อไหร่คะ
2: ครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวียดนามเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะเจ้าในคมฝรั่งเศสซึ่งคนที่นําฟุตบอลเข้ามาก็คือชาวฝรั่งเศสนี่แหละนะฮะจากประวัติศาสตร์ของเวียดนามจะระบุว่าประมาณปี1896
0: ค่ะ
2: นะครับฝรั่งเศสเริ่มคือตอนนั้นเวียดนามเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วนะฮะคนฝรั่งเศสก็เริ่มเอาฟุตบอลเข้ามาในประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็เริ่มมีการเรียนรู้นะฮะตอนแรกจะเป็นที่แพร่หลายทางภาคใต้ของเวียดนาม
0: ค่ะ
2: แล้วค่อยขยายขึ้นไปทางภาคกลางและภาคเหนือ ในช่วงแรกฟุตบอลกีฬาฟุตบอลเนี่ยในประเทศเวียดนามก็จะคนเล่นนะฮะจะเป็นขุนนางเป็นทหารฝรั่งเศสเป็นชนชั้นสูงเป็นหลักนะฮะจากนั้นก็ค่อยแพร่ขยายแล้วก็กระจายไปสู่ทุกชนชั้นของประเทศเวียดนามคนเวียดนามก็ค่อยๆเรียนรู้กับกีฬาชนิดที่ฝรั่งนําเข้ามา
0: อ๋อค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าได้ยินมาที่เขาพูดว่าฟุตบอลเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเวียดนามเลยเป็นเพราะอะไรถึงมีคำนี้พูดออกมาคะ
2: ครับฟุตบอลนะฮะเป็นถือว่าเป็นราชากีฬาของโลกเลยนะฮะก็คือคนเป็นกีฬาที่คนนิยมมากสุดรวมทั้งประเทศเวียดนามด้วยประเทศเวียดนามถือว่าเป็นประเทศที่คลั่งไคล้ฟุตบอลมาก
0: คลั่งไคล้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับบ้านเราเนี่ยคนดูบอลส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย
0: ผ
2: ู้หญิงจะไม่ค่อยดู
0: แต่
2: ที
0: ่
2: เวียดนาม ใช่ที่เวียดนามเนี่ยผู้หญิงก็ดูฟุตบอลเหมือนกัน
0: เท่าเท่ากันใช่ไหม
2: เท่าเท่ากันนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจก็คือการที่คนเวียดนามเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมนะฮะจะแสดงออกผ่านทางกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะการแข่งขันในระดับชาตินะฮะถ้าเราดูเวลาที่ทีมฟุตบอลเวียดนามแข่งระดับชาติคนจะแน่นสนามแย่งกันเข้าไปดูนะฮะแล้วถ้าเราขับรถเข้าไปในเมืองเนี่ยเราขับผ่านทุกบ้านเราจะเห็นว่าทุกบ้านเปิดทีวีดูฟุตบอลหมดเลย
0: อ๋อถ้ามีแมตช์ในการแข่ง
2: โดยเฉพาะทีมชาติใช
0: ่
2: นะฮะโดยเฉพาะกีฬาซีเกมหรือว่ากีฬาในระดับอาเซียนเราเนี่ยคนเวียดนามจะติดตามเป็นอย่างมากเลยทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
0: ค่ะ
2: นะฮะ
0: อาจารย์คะได้ยินมาว่ากีฬาฟุตบอลในเวียดนามเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นนโยบายหลักเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับคือรัฐบาลเวียดนามเนี่ยได้ออกยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลเวียดนามจนถึงปี2020แล้วก็วิสัยทัศน์ปี2030นะฮะผมจะหยิบมาให้ดูเป็นบางหัวข้อละกันว่าเขาตั้งเป้าอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่ปีปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2020นะฮะรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าว่าฟุตบอลชายของเวียดนามหรือว่าชุด U23 เนี่ยเยาวชน23ปีเนี่ยนะฮะต้องได้แชมป์ซีเกมหรือว่าแชมป์ถ้วยอาเซียนน
0: ะ
2: 1-2ครั้งนี่คือเป้าหมายหลักนะฮะแล้วก็ฟุตบอลหญิงต้องติด1ใน6ของเอเชียซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่เวียดนามใกล้เคียงมากนะอย่างที่เรารู้กันว่าฟุตบอลหญิงบ้านเราได้ไปบอลโลกแล้วซ
0: ึ่
2: งชนะเวียดนามนะฮะก็คือเราเข้าไปในฐานะอันดับ4ใช่ไหมฮะส่วนเวียดนามแพ้เราก็คือเวียดนามตอนนี้ก็อยู่ใน1ใน6ของเอเชียอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป้าหมายจนถึงปี2030อันนี้น่าสนใจฟุตบอลชายเวียดนามตั้งเป้าติด1ใน10ของเอเชียแต่ยังไม่ได้ไปบอลโลกนะฮะ1ใน10นะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็ติด1ใน6เหมือนเดิ
0: ม
2: นะฮะตอนนี้รัฐบาลเวียดนามก็มีการทุ่มงบประมาณให้กับกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบมากนะฮะถ้าเราลองดูอย่างตัวอย่างเช่นเวลาฟุตบอลซีเกมเวลาเขาแข่งกับไทยเนี่ยเขาชอบมากเพราะเขาถือว่าไทยนี่เป็นเจ้าซีเกม
0: ค่ะ
2: เขาจะรู้สึกมีความสุขเวลาที่ไทยแข่งกับเวียดนามนะฮะทั้งประเทศเวียดนามจะไปอยู่หน้าจอทีวีเพื่อลุ้น
0: ค่ะ
2: นะครับแต่คนเวียดนามเนี่ยน่าชื่นชมก็คือเวลาเขาดูฟุตบอลเขาค่อนข้างจะมีสปิริตมากนะฮะคือวันไหนที่ทีมชาติเขาแพ้เขาก็จะทั้งสนามจะเงียบแล้วก็รู้สึกเศร้าที่แพ้แต่เขาก็ยอมรับเขาก็พยายามจะพัฒนาวงการฟุตบอลเขาเรื่อย
0: ๆไม่มีการโฮกัน
2: ไม่มีการจลาจลไม่มีการอะไรนะครับเขาไม่น้ำน่ารักมากเรื่องนี
0: ้อ๋อค่ะ
2: ค
0: เอาละค่ะนี่คือกีฬาที่มีความสำคัญที่สุดนะคะของประเทศเวียดนามค่ะแล้ววันนี้นอกจากที่เราจะได้รู้จักเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในประเทศเวียดนามแล้วนะคะก็ยังได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มกันอีกด้วยค่ะรวมทั้งรูปประโยคในการสั่งเครื่องดื่มในร้านนะคะซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากเลยค่ะบอกกันบ่อยๆกันทุกเทปเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากเก่งภาษาสิ่งที่สำคัญคือการฝึกฝนท่องจำคำ

ต่างๆแล้วเราจะไม่ลำบากเมื่อต้องไปต่างแดนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการจินจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับก็ยาได้ได้ยาได้ก็ไม่จับจับ
1: ยาเฮ้ยฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยาได
2: ้ได้ก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
5: จะหนีไปไหน
6: ทำไงดี
7: ไม
6: ่ทำไง
4: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได้อ
6: ยากนะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
6: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: เข็มทองเจ้าทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
6: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว

0: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
2: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
3: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
1: ไปเร็วไปเร็วไป
4: เร็วโอ๊ยโอ๊ย
0: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็ว
3: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
2: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
3: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
3: ท่านอาจารย์
6: ท่านอาจารย์
2: เมยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
3: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
1: เจ้า
3: ขอรับท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ

0: ไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
2: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
3: ในที่สุดศิลาเจ้าปั่นกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
4: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
5: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
5: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
5: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวะตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวะตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
5: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่า

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะ

แรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: ก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่น

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลาง

0: จะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
3: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
3: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
2: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
3: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดีนุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรเป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและอ่อนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ

ขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพระวรสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
4: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตกตันอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้

0: ที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าเรื่องบทนำด้วยเกมของเรานะครับให้นักเรียนลองทายภาพดูนะครับจากแผ่นป้ายที่ครูมีอยู่ทั้งหมด8หมายเลขนะครับนักเรียนคิดว่าหลังแผ่นป้ายนี้จะเป็นภาพอะไรนะครับภาพแรกหมายเลขแรกนักเรียนจะเลือกหมายเลขอะไรดีครับ
3: 7
2: หมายเลข7อ่ะกดปุ๊บเนี่ยต้องตอบได้ปั๊บเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับหมายเลข7ภาพออกมาอย่างนี้มีคนตอบได้หรือยังเอ่ยว่ามันคืออะไรตอบได้หรือยังตอบได้แล้วเหรออ่ะอีกสัก1หมายเลขมั้ยหมายเลขอะไรดีอ่ะหมายเลข8นะครับภาพนี้เล็กมากเลยอ่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยสักหนึ่งคนสักหนึ่งคนอ่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกครูหน่อยว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับเป็นภาพอะไรครับ
4: การถวายสังฆทานครับ
2: เป็นการถวายสังฆทานใช่ไหมสำหรับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นการถวายสังฆทานใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมในพานเขามีอะไรอยู่นักเรียนในพานจากภาพที่เราสังเกตเนี่ยมีอะไรอยู่มีผ้าอยู่ใช่ไหมมีผ้าผืนสีเหลืองๆอยู่ใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็คือภาพเต็มเนาะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะครับที่ชาวพุทธนะครับจะมีการถวายนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนครูมีคำถามจากภาพนะครับเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรอ่ะขอสุ่มแล้วกันนะครับจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรหมายเลข2ครับเลขที่2เย็นขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบนะครับจากเลขที่2กันนะครับลองดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในพิธีของอะไรครับ
5: เป็นผ้าอาบน้ำฝนครับ
2: ผ้าอะไรนะ
5: ผ้าอาบน้ำฝนครับ
2: ผ้าอาบน้ำฝนเป็นพิธีหนึ่งของการถวายผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนนักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีนี้หรือไม่และจัดขึ้นในช่วงเวลาใดใครทราบบ้างมีไหมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนใครเคยเข้าร่วมบ้างยกมือไม่มีเลยนักเรียนปลายทางเคยเข้าร่วมไหมครับถ้าเคยเข้าร่วมยกมือได้นะครับแล้วเข้าร่วมหรือว่าจัดในช่วงใดนะครับนักเรียนคิดว่าเขาจัดตลอดทั้งปีไหมไม่นะครับเขาจะจัดในช่วงวันเข้าพรรษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูครับว่าคำว่าเข้าพรรษาหมายถึงอะไรนะครับนั่นก็คือหมายถึงพักฝนนั่นเองนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะหยุดพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนด้วยกันครับโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้นะครับวันเข้าพรรษาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับเป็นวันที่พระสงฆ์เถระอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ครับเกี่ยวกับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองนะครับ

0: บน้ำฝนนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าผ้าอะไรเอ่ยนักเรียนผ้าวัดสิกะสาดกนั่นเองนะครับเป็นผ้าวันนี้ครูก็มีผ้ามาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ดูด้วยเดี๋ยวครูจะลองให้กลุ่มที่2นะครับลองดูว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่2ลองดูลองเอาขยายมันออกมาเลยว่ามันเป็นยังไงลักษณะผ้าเอาออกมาเลยให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่ใหญ่ไหนลองดูซิเป็นยังไงโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไหมลองส่งไปที่กลุ่มที่5หน่อยกลุ่มที่5กลุ่มที่5แล้วไปหน่อยลองดูว่าลักษณะเป็นยังไงผ้านี้ส่งมาที่กลุ่มที่6ส่งกลุ่มที่6ครับลองดูลักษณะเนื้อผ้าเป็นแบบไหนส่งกลับมาที่กลุ่มที่3พื้นใหญ่ไหมนักเรียนคิดว่าผ้านี้นักเรียนมีลักษณะแบบนี้ประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรมีคนบอกว่าปกปิดร่างกายมีอีกไหมเอาไว้รับของใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากเอาไว้รับของเอาไว้ปกปิดร่างกายผ้านี้เปรียบเสมือนกับผ้าขาวม้ารู้จักผ้าขาวม้าไหมผ้าขาวม้าเวลาที่เราอาบน้ำใช่ไหมหรือเราจะใช้ผ้าขาวม้าในการเป็นยังไงใช้นุ่งใช่ไหมครับเช่นเดียวกันผ้าอาบน้ำฝนก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็เปรียบเสมือนผ้าขาวม้าที่เราใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้ขอถามว่าผ้าอาบน้ำฝนกับผ้าสบงนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนระหว่างผ้าอาบน้ำฝนที่ครูนำมาให้นักเรียนดูกับผ้าสบงนะครับไม่เหมือนกันอย่างไรผ้าอาบน้ำฝนนะครับคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับส่วนผ้าสบงคืออะไรนะครับก็คือผ้านุ่งของพระเป็นผ้าผืนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือมีความแตกต่างกันก็อย่างที่ครูบอกเลยถ้านึกถึงผ้าน้ำฝนก็ถ้าเราใช่ไหมเราใช้ก็คือผ้าขาวม้านั่นเองทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันนะครับนี่คือชั่วโมงที่1เนาะวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ่านวิดิทัศน์นะครับก็จะมีพระนะครับท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าประวัติความเป็นมามีอย่างไรนะครับแล้วลำดับขั้นตอนของพิธีผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
2: โยมรู้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าแล้วก็ผ้าของพระสงฆ์วันนี้พูดถึงเรื่องของผ้าอาบน้ำฝนรู้เรื่องของผ้าอาบน้ำฝนดีหรือยัง

ความหมายของผ้าอาบน้ำฝนพูดถึงผ้าอาบน้ำฝนเนาะผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่พระสงฆ์ท่านใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำมีคติเหมือนกับผ้าขม้าของโยมโยมก็จะมีผ้าขม้าเปลี่ยนพระเปลี่ยนใช่ไหมผ้าขม้าในการเปลี่ยนอาบน้ำแล้วก็โยมผู้หญิงก็จะมีผ้าสำหรับเปลี่ยนผัดอาบน้ำของพระก็เช่นเดียวกันเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองแต่ในภาษาบาลีมีชื่อเรียกว่าวัสิกสาดกวัสิกสาดกก็คือผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองผ้าอาบน้ำฝนเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นผืนที่4จริงๆแล้วพระมีผ้าเพียงแค่3ผืนใช่ไหมก็คือสังฆาติเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสบงแล้วก็รัตประคตรัตประคตนี่ถือว่าเป็นผ้านะคือผ้า4แต่ผ้านุ่งยัง

0: จริงๆน่ะมีแค่3ผืนแต่ผืนที่4ให้เป็นผ้านุ่งได้ก็คือผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์เรียกว่าผ้านุ่งสำหรับการอาบน้ำฝนหลายคนเข้าใจผิดว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าที่ต้องอาบน้ำในฤดูฝนก็คือช่วงหลังพรรษาหรือออกพรรษาไปแต่ส่วนมากผ้าอาบน้ำฝนโยมจะเรียกถูกนะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เป็นการเข้าถึงสู่ฤดูฝนนั่นเองความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนโดยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรามีที่ไปที่มาของผ้าอาบน้ำฝนดังนี้โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้เสด็จไปยังบ้านของนางวิสาขานั่นเองวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมากและพระสงฆ์ทั้งหลายจึงประกันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาอ่อนคิดว่าเป็นนักบวชที่เป็นชีเปลือยจึงรีบกลับไปแจ้งแกนางวิสาขาว่าข้าแต่แม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นแต่มีแต่ชีเปลือยชีเปลือยอาบน้ำกันอยู่อย่างนั้นนางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของนางสาวใช้แล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงแค่3ผืนคือจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาติสำหรับการทับซ้อนและผ้าสบงสำหรับการนุ่งของพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเวลาพระสงฆ์จะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำนั่นเองนางวิสาขาจึงอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภารกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อขอเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าอย่างไร
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องว่าผ้าอาบน้ำฝนนะครับอะไรเอ่ยนะครับโยมรู้หรือไม่นักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับประวัติความเป็นมานะครับเราก็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับดังนั้นขอสักหนึ่งคนแล้วกันลองอธิบายหลังจากที่ได้ฟังพระภิกษุสงฆ์ท่านนี้ได้กล่าวไว้นะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับขอหนึ่งคนเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับในสมัยพุทธกาลเลยลองดูครับใครเอ่ยใครเอ่ย
2: พระภิกษุครับ
1: ครับผมเป็นอย่างไรครับ
2: อาบน้ําแล้วเขาก็เปื่อยตัวครับ
1: เปื่อยตัวเปื่อยกายใช่มั้ยแล้วก็มีใครมาเห็นเอ่ย
2: คนใช้ครับ
1: มีคนใช้มาเห็นแล้วก็นางวิสาขาใช่มั้ยครับก็ไปทําอะไรเอ่ย
2: ไปบอกครับว่าไม่เห็นมีนักบวชมีแต่ขี้เปื่อยครับ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยนางวิสาขาจึงทําอย่างไรเอ่ย
2: จึงคิดแล้วก็
1: นำผ้านี้มาถวายใช่ไหมครับอ๋อยอดเยี่ยมมากร่วมมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่คือประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพนะครับนักเรียนนางวิสาขาจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าและขอให้ทรงอนุญาตให้นางได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ครับความหมายของผ้าอาบน้ำฝนเมื่อสักครู่นี้นะครับ นักเรียนผ้าอาบน้ำฝนจะ

ถวายกันในช่วงใดเอ่ยช่วงใดครับเข้าพรรษาเพราะว่าอะไรเข้าพรรษาเป็นช่วงของฤดูฝนใช่ไหมจึงเป็นที่มาของผ้าอาบน้ำฝนแล้วมีผ้าอาบน้ำฝนเพราะว่าเหมือนที่เพื่อนบอกไว้เลยก็คือ

ันวันนี้เราจะได้เมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้กันแล้วว่าความหมายของภาพน้ำฝนคืออะไรประวัติความเป็นมามีว่าอย่างไรทีนี้กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมประเพณีนี้มีลำดับขั้นตอนนะครับโดยนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะมีบัตรคำอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานี้นักเรียนจะต้องลองเรียงลำดับดูด้วยตนเองนะครับว่าลำดับที่1 น่าจะเป็นขั้นตอนไหนลำดับที่2เป็นขั้นตอนไหนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนปลายทางไม่มีบัตรคำนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้จากสไลด์แล้วก็ลองเขียนดูนะครับลำดับ1 น่าจะเป็นกหรือว่าขหรือว่าคนะครับมีอยู่ทั้งหมด9ตัวเลือกด้วยกันนะครับที่พวกเราจะต้องเรียงลำดับนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือได้เลยครับ

าล้ครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวลองออกมานะว่าออกมายืนเรียงเลยว่าอันไหนคือลำดับที่1อันไหนคือลำดับที่2นะครับเดี๋ยวขอกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาเลยในลำดับที่1ครับประเพณีนี้ไม่ต้องนำไมค์มาครับยืนเลยแล้วก็มาดูกันว่าจะถูกต้องหรือไม่อ่ะออกมาเลยครับกลุ่มที่1นะครับลำดับที่1คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมนี่คือลำดับ1เลยนะครับ

0: ใจนะมั่นใจขยับไปต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลำดับที่2หลังจากเตรียมผ้าหมดแล้วต้องทำอย่างไรต่ออ่ะลองดูนะครับออกมาได้เลยกลุ่มที่2นำอะไรมาเอ่ยกลุ่มที่2บอกว่าพอจัดเตรียมผ้าเสร็จแล้วก็คือวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงแน่ใจนะครับไม่เป็นไรเอาต่อไปกลุ่มที่3ต่อมาเลยครับเรามาดูกันว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จะเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่3คือกล่าวคำอาราธนานะครับศีล5แล้วก็สมาทานศีล5นะครับกลุ่มที่4ลำดับที่4ออกมาได้เลยครับอะไรต่อนะครับมาเลยลองดูครับได้อะไรมาเอ่ยกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนต่อไปกลุ่มที่5ครับกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วทำอย่างไรต่อให้เวลาได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากลุ่มที่5จะเลือกบัตรคำไหนขึ้นมากลุ่มที่5หมดเวลาแล้วเริ่มเลยครับมาดูกันว่ากลุ่มที่5จะได้อะไรนะครับกล่าวคำกรวดน้ำนะครับกล่าวคำกรวดน้ำเลยใช่ไหมกลุ่มที่6ออกมาเลยครับลำดับที่6ได้อะไรมาเอ่ยวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุทำไมมันซ้ำกับกลุ่มที่2ใช่ไหมมันมีคนผิดแล้วตอนนี้มันมีคนผิดแล้วเดี๋ยวเราต่อให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะมาสลับกันนะครับเราจะมาปรับให้ถูกต้องกลุ่มที่1ขอลำดับที่7ครับลองดูซิออกมาได้เลยได้อะไรมาเอ่ยพระภิกษุกล่าวอนุโมทนานะครับกลุ่มที่2ลำดับที่8ครับได้อะไรมาครับกวดน้ำซ้ำกันอีกแล้วกวดน้ำและกลุ่มที่3สุดท้ายครับลำดับสุดท้ายคืออะไรเอ่ยลำดับสุดท้ายคือเสร็จพิธีแล้วกราบลาพระนี่คือ9ขั้นตอนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องหรือยังเอ่ยยังดังนั้นครูให้เวลา1นาที9คนนี้ลองเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องอ่ะเริ่มครับลองดูซิจะทำยังไงคิดว่าตัวเองถูกหรือยังเอ่ยลองดูไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเพื่อนคนเดียวเองนะลองดูสิมั่นใจนะเรามาตรวจสอบกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่1 นะครับก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่2จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชานะครับจากนั้นกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลนะครับลำดับต่อมาก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้ง2ในท่าประนมนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวนะครับถวายคำนะครับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองเนาะทีนี้วางผ้าเมื่อถวายคำปุบนะครับก็จะเป็นผ้านะครับวางผ้าบนพานและหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงจากนั้นพระภิกษุก็จะถวายคำอนุโมทนานะครับกล่าวคำกรวดน้ำ ผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายก็คือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับเก่งมากปรบมือให้หน่อยกลับเข้าที่ได้ครับเรามาดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะชุลมุนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกก็ยังมีสลับผิดนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกต้องแล้วเนาะนักเรียนปลายทางนะครับเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเฉลยประเพณีนี้มีลำดับนะครับลำดับแรกเลยก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับลำดับที่2ก็จะเป็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับลำดับที่3กล่าวคำอาราธนาศีล5และสมาทานศีล5นะครับลำดับที่4นะครับก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้ง2นะครับในท่าประนมมือลำดับ5กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่6นะครับวางผ้าลงพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงนะครับลำดับที่7พระภิกษุกล่าวคำอนุโมทนาลำดับที่8นะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้กรวดน้ำรับพรนะครับผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายคือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท่องเป๊ะถวายถูกนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้ฟังตัวอย่างก่อนนะครับในการคำถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนะครับสั้นๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันท่องนะครับหลังจากที่เราฟังวีดิทัศน์แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าคำนี้น่าจะออกเสียงว่าอย่างไรนะครับรับชมรับฟังได้เลยครับ
1: คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตวัสสิกสาติกานิสปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัสสิกสาติกานิสปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญ

0: ้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้ตัวแทนสักหนึ่งคนแล้วกันลองมานำพวกเรานะครับว่าคำนี้นะครับจะอ่านว่าอย่างไรดีนะครับในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเป็นภาษาบาลีเนาะเรามาลุ้นกันว่าคนจะได้มานำเราคือใครเลขที่7ครับเลขที่7ออกมาได้เลยหยิบไมค์มาด้วยลองดูลองดูนะครับทีนี้ทุกคนก็ต้องกล่าวตามเพื่อนนะครับมาลองดูกันครับลองดูลองดูลองดูนักเรียนปลายทางก็พูดตามเพื่อนได้เลยนะครับว่าเลยครับ
1: อิมานิ
0: พูดตามเลยครับ
1: มายังพันเตวัสสิกะสา

0: ขานว่าวัสิกะสาติกานิ
1: วัสิกะสาติกานิ
2: วัสิกะสาติกานิ
1: สัปปาริวาร
2: านิสัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังฆัสสะ
2: โอ
1: โนชยามะสาธุโนพันเต
2: ภ
1: ิกขุสังโฆ
2: อ
1: ิมานิวัสิกะสาติกานิ
0: วัสิกะสาติกานิ
1: สัปปาริวารานิปฏิฆะคันหาตุ
0: ปฏิฆันหาตุ
1: อัมหากังคีคะรัตตังหิตายะสุขายะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่นะครับทุกคนอ่านตามครูนะครับอิ
2: มาน
0: ิมะยังพันเตวัสสิกะสาติกานิ
2: สัปปาริวาราน
0: ิภิกขุสังคัสสะ
2: โ
0: อโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ
2: อ
0: ิมานิ
2: ว
0: ั
2: สส
0: ิ
2: กะสาติกาน
0: ิสัปปาริวารานิ
2: ปฏ
0: ิ
2: คันหาต
0: ุ
2: อ
0: ั
2: มหาก
0: ัง ทีคารัตตัง
2: ห
0: ิตายะ
2: ส
0: ุ
2: ขายะ
0: นี่ก็คือเป็นคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนั่นเองนะครับที่พวกเราจะต้องนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับนักเรียนมีประเด็นให้คิดนะครับถามว่าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองถามนะครับสุ่มถามนักเรียนสักหนึ่งคนนะครับว่าผ้าอาบน้ำฝนเรารู้ความหมายเรารู้ประวัติความเป็นมาเรารู้ลำดับพิธีการแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะครับเลขที่18ครับเลขที่18ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับลองดูมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
3: เอาไว้นุ่งตอนส่งน้ำค่ะ
0: เอาไว้นุ่งหรือว่าห่มตอนส่งน้ำใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์กับใครเอ่ย
3: กับพระสงฆ์ค่ะ
0: เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างขออีกสักหนึ่งคนละกันเป็นเลขที่17ครับเลขที่17บอกคุณหน่อยครับว่าผ้าอาบน้ำฝนความสำคัญเป็นอย่างไรนะครับนอกจากเอาไว้นุ่งห่มตอนที่พระสงฆ์นะครับได้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำมีอีกไหมครับความสำคัญเรามาดูคำตอบของเพื่อนกันว่าอย่างไรเอ่ย
4: เป็นผ้าใช้นุ่งห่ม
0: เป็นผ้าใช้นุ่งห่มใช่ไหมคำตอบก็จะคล้ายๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมครับทำให้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าเมื่อพระเนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมมันก็ทำให้ภาพเนี่ยมันดูเหมาะสมนะครับผู้คนก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญก็คือเป็นเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาก็สอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สำหรับปกปิดร่างกายขนาดอาบน้ำตามพระวินัยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและแสดงถึงการสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาโปสเตอร์นี้นะครับโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ชื่อว่าข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยนะครับเราลองดูนะครับลองศึกษาดูว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเราศึกษาแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ3นาทีไม่2นาที
5: 1นาที
0: เออ1นาทีดีกว่าเริ่ม

0: หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาโปสเตอร์นะครับข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยแล้วทีนี้ครูมีคำถามนะครับมาสอบถามนักเรียนกันคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมเราต้องครับนักเรียนคิดว่าทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นนะครับลองดูซิจากที่ได้ศึกษาโปสเตอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดครับ
1: เป็นสถานที่ที่ศาสนาครับ
0: วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกนอกจากนั้นแล้ววัดมีความสำคัญอย่างไร
1: เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์
0: เป็นพระที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ด้วยใช่ไหมเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังเอ่ยนี่คือเหตุผลที่เราต้องแต่งกายไปวัดที่มันต้องสุภาพใช่ไหมต้องยังไงเอ่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องดูสถานที่ด้วยใช่ไหมครับก็คือสถานที่ที่เราไปเนี่ยในวัดเนี่ยมีเป็นยังไงเอ่ยลักษณะของวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนชาวพุทธเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้อง
1: แต่งตัวสุภาพคร
0: ับแต่งกายสุภาพใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูนะครับทำไมครูจับได้แต่เลขที่6เนี่ยเลขที่6บอกครูหน่อยครับว่าทำไมนะเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัด
2: ให้เกียรติครับ
0: ให้เกียรติอะไรเอ่ย
2: วัดครับ
0: ให้เกียรติวัดให้เกียรติสถานที
2: ่
0: ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งกายสุภาพนะครับแสดงถึงความเคารพสถานที่ก็สอดคล้องอย่างที่นักเรียนได้บอกนะครับเคารพพระภิกษุและก็แสดงถึงมารยาทของชาวพุทธที่ดีนะครับคำถามต่อมาถามว่าโปสเตอร์นี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11เมื่อสักครู่นี้เราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าโปสเตอร์นี้เนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเอ่ยลองดูครับ
2: ข้อปฏิบัติครับ
0: ข้อปฏิบัติในการอะไรเอ่ยหรือว่าทำอะไรข้อปฏิบัติอะไรเอ่ย
2: ข้อปฏิบัติการข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดครับ
0: ข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดมีอย่างเดียวไหมข้อปฏิบัติที่ควรทำมีอีกไหมนอกจากสิ่งที่ควรทำแล้วมีอีกไหมครับ
2: สิ่งที่ไม่ควรทำ
0: อ่ะสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับเยี่ยมมากแล้วมาดูแนวคำตอบนะครับก็สอดคล้องกับเพื่อนนักเรียนบอกเลยเนาะก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะบอกว่าอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปในวัดตัวอย่างเช่นส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นในเขตวัดนะครับการปีนป่ายสิ่งของหรือขึ้นไปยืนบนฐานพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเราเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนนะครับให้เหมาะสมคำถามต่อไปโปสเตอร์นี้นะครับที่นักเรียนได้ศึกษาไปช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่22ครับ22ยืนขึ้น22ครับโปสเตอร์เมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนรู้ไปได้ศึกษาไปมันช่วยเราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรครับ
3: สิ่งที่ควรทำกับมารยาทให้เกี่ยวกับสถานที่ค่ะ
0: สิ่งที่ควรทำใช่ไหมทำให้เรามีมารยาทมากขึ้นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยมีอะไรบ้าง
3: การแต่งกายให้เรียบร้อย
0: การแต่งกายเรียบร้อย
3: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆค่ะ
0: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่8ครับเลขที่8บอกคุณหน่อยว่าไม่มาเอาไม่เป็นไรนะครับถ้าเลขที่8ไม่มาขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่10บอกคุณหน่อยครับคำตอบนอกเหนือจากนี้นะครับที่เพื่อนได้บอกไปมีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ
4: เรื่องการพูดครับว่าต้องให้เกียรติสถานที่ไม่ควรพูดคำหยาบครับ
0: ไม่ควรพูดคำหยาบให้เกียรติสถานที่มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับช่วยทำให้พวกเรานะครับรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำใช่ไหมครับเมื่อไปวัดเช่นการแต่งกายนะครับเหมือนกลุ่มที่4ได้บอกเนาะการแต่งกายการวางตัวการแสดงออกที่เหมาะสมนะครับช่วยส่งเสริมให้เป็นชาวพุทธที่มีมารยาทดีนั่นเองครับต่อไปข้อต่อมาถ้านักเรียนเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในวัดเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปในท่าทางไม่สุภาพนักเรียนควรทำอย่างไรหลังจากที่เราได้ศึกษาโปสเตอร์ขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ช่วยบอกคุณหน่อยครับว่าถ้าเราเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปที่ไม่สุภาพเราจะทำอย่างไรดี
5: เข้าไปตักเตือนเพื่อนครับ
0: เข้าไปตักเตือนเพื่อนใช่ไหมสมมติฟอเตอร์ลองแสดงบทบาทสมมุติฟอเตอร์ยืนขึ้นครับฟอเตอร์มายืนตรงนี้มานี่เร็วเรามานี้ฟอเตอร์ถ่ายรูปไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูปสมมุติว่าครูเป็นพระพุทธรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่เอาไม่เหมาะสมสิทำยังไงไม่เหมาะสม
6: เย
0: ่เข้ามาเตือนเร็วเข้ามาเตือน
5: ฟอเตอร์นายทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันไม่เหมาะสมเข้าใจไหม
6: เข้าใจแล้ว
0: แบบนี้ได้นะครับถือว่าเหมาะสมปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือควรบอกเพื่อนหรือเตือนเพื่อนด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนที่กลุ่มที่2ได้ตักเตือนไปเขาไม่ได้ใช้คำหยาบเลยใช่ไหมครับตักเตือนด้วยความเหมาะสมแล้วก็ให้แนะนำท่าเปลี่ยนนะครับขออภัยครับให้เปลี่ยนท่าให้สุภาพขึ้นต่อไปคำถามต่อมานะครับถามว่าทำไมเราจึงควรมีมารยาทและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนให้เกียรติสถานที่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรอีกเราต้องมีมารยาทที่ดีเป็นมารยาทชาวพุทธที่ดีนั่นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเพราะว่าวัดนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประกอบศาสนกิจนะครับถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมอาจเป็นการไม่เคารพพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไปรบกวนคนอื่นที่มาทำบุญด้วยนะครับทีนี้ใบงานนะครับครูจะให้เวลานักเรียนทำนะครับอย่างรวดเร็วเลยใบงานแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางสามารถตรวจสอบคำตอบได้บนสไลด์ได้เลยนะครับ

0: เอาละครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่คำถามสุดท้ายนะครับคำถามถามว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มถาม1คนละกันอ่ะลองดูนะครับเป็นเลขที่27ครับอ่ะ27ครับบอกคุณหน่อยครับว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่ใช่ผ้าอาบน้ำฝนอย่างเดียวนะพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: ใช้สำหรับปกปิดร่างกายของพระสงฆ์ค่ะ
0: การที่เราตอบว่าใช้ปกปิดร่างกายของพระสงฆ์นั้นคือความสำคัญของผ้าอาบน้ำฝนแต่ความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรเอ่ยสิ่งที่นักเรียนตอบมาไม่ผิดนักเรียนลองเชื่อมโยงให้เข้ากับประเด็นคำถามที่ครูได้ถามไปส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรการที่พระสงฆ์เนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนแล้ว
1: การทำบุญค่ะทำให้การถวายผ้าอาบน้ำฝนทำให้พระสงฆ์มีผ้าใช้ค
0: ่
1: ะ
0: มีผ้ามีผ้าอาบน้ำฝนไว้ใช้ในการส่งน้ำพระใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนละกันเพื่อเพิ่มเติมนะครับเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ยืนขึ้นลองบอกหน่อยสิครับว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นอย่างไรครับ
2: เป็นการถวายผ้าแก่พระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อใช้ในการอาบน้ำค่ะ
0: เพื่อใช้ในการอาบน้ำแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรประเพณีนี้หรือว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
2: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ค่ะ
0: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือแนวคำตอบประการแรกนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญในหลายด้านประการแรกคือพิธีนี้ช่วยเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกบุญคุณต่อพระภิกษุที่ตั้งใจอยู่จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษาก็จะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่4นะครับประการที่2เป็นโอกาสที่ให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้สะสมนะครับได้สั่งสมบุญกุศลและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาซึ่งช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนรักสามัคคีและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างขออภัยครับนอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเสียสละและการมีน้ำใจอีกด้วยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานเรื่องพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-101พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเขาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า

0: ทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเราจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเราจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเราก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
1: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่รู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่โมเฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
3: เข้าใจมาไวๆเมื่อคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องขาเจ็บมา
3: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้เรื่องของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าการอ่านนั้นจะต้องออกเสียงชัดเจนถูกต้องตามอักขระวิธีเราจะต้องใส่น้ำเสียงใส่อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่องด้วยจึงจะถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะในวันนี้เราก็จะมาการอ่านออกเสียงอีกรูปแบบนึงนะคะจะเป็นการอ่านออกเสียงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมนะคะมรดกของไทยเราที่สืบเนื่องมาโดยการใช้คำอย่างประณีตแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยทำนองนะคะซึ่งจะเข้าสู่ชั่วโมงสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะข้อที่1จะต้องพูดอธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองให้ได้นะคะว่ามีหลักการอ่านอย่างไรบ้างนะคะ2นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกรองได้ถูกต้องนะคะแล้วก็3เห็นความสำคัญของการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนะคะแล้วก็มีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะแล้วก็จะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่ามีความแตกต่างจากการอ่านออกเสียงร้อยแก้วอย่างไรค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่กิจกรรมฟังสื่อก่อนตอบนะคะก็จะมีสื่อบทเพลงให้นักเรียนได้ฟังนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันซึ่งสื่อนี้นักเรียนต้นทางอาจจะคุ้นหูมาบ้างนะคะเนื่องจากว่าเป็นเพลงมาร์ชโรงเรียนของโรงเรียนวังนะคะเดี๋ยวจะให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันฟังแล้วก็มีคำถามหลังจากฟังเพลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ

0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเพลงม้าโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนให้กับนักเรียนในต้นชั่วโมงนี้นะคะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมเพลงรับฟังเพลงม้าโรงเรียนวังไกลกังวลอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าการร้องเพลงนะคะสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะค่ะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันพิจารณาภายในกลุ่มของนักเรียนเองนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอให้ตัวแทนตอบคำถามนี้นะคะนักเรียนลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นสิคะว่าจากการที่นักเรียนรับชมสื่อเมื่อสักครู่นี้การร้องเพลงสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่นักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่านำมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่ต้นทางมีอาสาสมัครจะตอบคำถามนี้อาฟ้านัชชาฟ้านัชชาคิดว่าสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วจากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้ได้หรือไม่คะ
1: สามารถนำมาใช้ได้ค่ะเพราะว่าจะได้ออกเสียงให้ชัดขึ้นแล้วก็มีอารมณ์

0: ในการร้องเพลงมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะขออีกหนึ่งคนค่ะมีไหมคะต้นทางพระสิทธิ์คะพระสิทธิ์คิดว่าการร้องเพลงสามารถนำทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วมาใช้ร่วมกันได้หรือไม่คะในความคิดของพระสิทธิ์ได้ไหมคะจากการที่พระสิทธิ์ฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงม้าโรงเรียนหรือเพลงใดๆก็ตามในชีวิตประจำวันของเราพระสิทธิ์คิดว่าสามารถนำทักษะของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วที่เราเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมามาใช้ร่วมกันกับการร้องเพลงได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ได้อย่างไรเหตุใดคะ
2: ใช้ทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร่วมกับจังหวะดนตรีครับ
1: ก็คือร้อยแก้วจะต้องอ่านออกเสียงเป็นอย่างไรคะร้อยแก้วที่เราเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมันจะต้องออกเสียงอย่างไรออกเสียงอย่างไรคะ
2: ถูกต้องตามอักขระวิธี
1: ถูกต้องตามอักขระวิธีออกเสียงชัดเจนตามหลักภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะก็สามารถมาใช้ร่วมกันกับการร้องเพลงได้อย่างแรกเลยก็คือการออกเสียงเนาะออกเสียงคำให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขระวิธีเช่นรอเรือรอลิงนะคะคำควบกล้ำหรืออักษรนำถ้าเราออกเสียงผิดความหมายย่อมผิดเพี้ยนไปไหมคะเพลงนั้นย่อมผิดเพี้ยนไปนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะการร้องเพลงนักเรียนคิดว่าการร้องเพลงแตกต่างกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วหรือไม่อย่างไรให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางร่วมกันช่วยกันคิดภายในกลุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนอาสาสมัครแสดงความคิดเห็นจากคำถามนี้นะคะว่าการร้องเพลงแตกต่างกันกับการออกเสียงร้อยแก้วหรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าอย่างไรแตกต่างหรือไม่อย่างไรแตกต่างหรือไม่วริศคะวริศคิดว่าแตกต่างไหมคะ
3: แตกต่างครับ
1: แตกต่างอย่างไรคะ
3: เพราะการร้องเพลงนะครับต้องมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำและจังหวะของเพลงครับส่วนร้อยแก้วคือการอ่านปกติครับ
1: ขอบคุณค่ะตอบได้ตรงประเด็นมากเลยนะคะแตกต่างกับการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเนื่องจากว่าออกเสียงร้อยแก้วก็คือจะไม่มีทำนองดนตรีใช่ไหมคะใส่อารมณ์เข้าไปออกเสียงให้ชัดเจนแต่การร้องเพลงเนี่ยก็จะต้องมีทักษะของการอ่านออกเสียงร้อยแก้วเข้าไปด้วยแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่จะต้องมีทำนองจังหวะใช่ไหมคะของโน้ตเสียงสูงเสียงต่ำนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเรียนรู้การออกเสียงร้อยกรองนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าการอ่านออกเสียงร้อยกรองเนี่ยมีความแตกต่างจากการออกเสียงร้อยแก้วอย่างไรนะคะซึ่งจากคำถามเมื่อสักครู่นี้นักเรียนน่าจะพอบอกได้ว่ามีความแตกต่างนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะเริ่มด้วยการให้นักเรียนอ่านบทประพันธ์นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองอ่านบทประพันธ์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์บทร้อยกรองประเภทอะไรแล้วจะให้นักเรียนลองอ่านออกเสียงให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้ฟังด้วยนะคะนักเรียนทางปลายทางล่ะคะคิดว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะบทร้อยกรองประเภทอะไรบทประพันธ์นี้มาจากวรรณคดีเรื่องกาบหอบโครงประพาสทานทองแดงค่ะสราวุธคะสราวุธคิดว่าบทประพันธ์นี้เป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะ
4: กาบยานี11ครับ
1: กาบยานี11ไหนสราวุธลองอ่านให้คุณครูฟัง1รอบ
4: นกแก้วแจ้วเสียงใสคอใครคู่หมู่สาลิกานกตัวผัวเมียคลาฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี
1: ขอบคุณค่ะบทประพันธ์ต่อไปนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางลองพิจารณานะคะว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรซึ่งมาจากวรรณคดีเรื่องเดียวกันเลยนะคะก็คือวรรณคดีเรื่องกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนให้นักเรียนอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้งนะคะได้ไหมคะนักเรียนตัวแทนคนใดอยากจะ อาสาสมัครบอกถึงบท

0: ประพันธ์บทนี้คะชโนไทยชโนไทยคิดว่าบทประพันธ์เรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะบทร้อยกรองประเภทอะไรคะค่ะชโนไทยคะบทประพันธ์บทนี้ชโนไทยคิดว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะ
1: โคงสี่สุภาพครับ
0: ค่ะไหนชโนไทยลองอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้งค่ะ
1: นกแก้วแจ้วหลีร้องเร่หาใกล้คู่หมู่สาลิกาแวกเคล้านกตั้วผัวเมียมาสมสู่สัตวาฝ่าแขกเต้าพวกพ้องโนรี
0: ค่ะขอบคุณค่ะบทประพันธ์บทต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้พร้อมกันทีเดียวเลยนะคะบทประพันธ์บทต่อไปค่ะค่ะบทประพันธ์บทต่อไปนะคะจะเป็นบทประพันธ์จากเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาสิคะว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรนะคะสิทธิโชติคะเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะ
2: กรสุภาพครับ
0: กรสุภาพสิทธิโชติลองอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟัง1ครั้ง
2: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสงสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เร็วรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนๆตัวแทนทั้งหมดด้วยค่ะค่ะจะแสดงให้เห็นว่าบทประพันธ์ที่ครูหยิบยกมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็ลองอ่านให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็มาจากหลายบทประพันธ์ขอโทษค่ะหลายประเภทในบทร้อยกรองใช่ไหมคะซึ่งความแตกต่างของการอ่านก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตามฉันทลักษณ์ของแต่ละประเภทนั่นเองค่ะค่ะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้คุณครูขอถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่าการอ่านบทประพันธ์เนี่ยจำเป็นจะต้องแบ่งวรรคจังหวะทำนองการอ่านหรือไม่นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าอย่างไรเวลาที่เราอ่านบทประพันธ์แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นโครงเป็นฉันเป็นกราบเป็นกรหรือร่ายนะคะการอ่านบทประพันธ์จำเป็นจะต้องแบ่งวรรคจังหวะทำนองการอ่านหรือไม่จำเป็นไหมคะปิยพัฒน์ปิยพัฒน์คิดว่าจำเป็นไหมคะการอ่านบทประพันธ์ประเภทต่างๆจากที่เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อ่านให้เพื่อนต้นทางและปลายทางฟังเมื่อสักครู่นี้ปิยพัฒน์คิดว่าจำเป็นจะต้องแบ่งวรรคจังหวะทำนองการอ่านไหมคะ
3: จำเป็นค่ะ
0: จำเป็นเพราะอะไรคะ
3: เพื่อให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับปิยพัฒน์ด้วยค่ะค่ะการอ่านบทประพันธ์แต่ละประเภทนะคะตามฉันทลักษณ์เนี่ยย่อมมีความแตกต่างกันออกไปสิ่งที่จำเป็นเลยอย่างแรกนะคะจะต้องแบ่งจังหวะทำนองการอ่านให้ถูกต้องถ้าเราแบ่งไม่ถูกต้องการสื่อสารสื่อความหมายของบทประพันธ์นั้นก็อาจจะผิดเพี้ยนไปแล้วก็ความไพเราะก็อาจจะไม่ไพเราะนั่นเองค่ะค่ะการแบ่งจังหวะในการอ่านบทประพันธ์แบ่งการอ่านอย่างไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบไหมคะทราบไหมคะลองถามตั้งคำถามในใจของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูว่าการแบ่งจังหวะการอ่านนะคะการแบ่งวรรคจังหวะในการอ่านเนี่ยของคำประพันธ์แบ่งอ่านการแบ่งเนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันคำถามนี้นักเรียนตั้งคำถามไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงคุณครูอาจจะกลับมาถามนักเรียนเมื่อเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะสรุปองค์ความรู้ลงใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนักเรียนจะต้องฟังคุณครูอธิบายเนื้อหารู้หลักการอ่านร้อยกรองแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสรุปลงในกระดาษใบกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะแต่กิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะบันทึกลงในกระดาษชาร์ตนะคะแผ่นใหญ่ค่ะโดยการสรุปจากที่คุณครูอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะว่ามีหลักการอย่างไรบ้างการอ่านออกเสียงร้อยกรองเป็นอย่างไร

รามาเริ่มกันที่คำถามแรกของการเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะการอ่านออกเสียงร้อยกรองหมายถึงอะไรในความคิดก่อของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก่อนที่ยังไม่ได้เรียนนักเรียนคิดว่าเป็นการอ่านที่เป็นอย่างไร

่ทำนองอย่างไพเราะนั่นเองนะคะมีการเอื้อนเสียงมีการเน้นสัมผัสนะคะแล้วก็มีการแบ่งจังหวะจำนวนคำการอ่านตามฉันทลักษณ์บังคับของคำประพันธ์ประเภทต่างๆนักเรียนทราบดีอยู่แล้วว่าบทร้อยกองมีหลายประเภทใช่ไหมคะมีโครงมีฉันมีกาบมีกรแล้วก็มีร่ายซึ่งนักเรียนเวลาอ่านร้อยกองมีหลักการอย่างไรบ้างหลักการอ่านออกเสียงร้อยกองมีหลักการอย่างไรบ้างหนึ่งเลยนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านนักเรียนจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามทำนองและลีลาของลักษณะคำประพันธ์ประเภทนั้นนะคะอ่านกลอนจะต้องใส่ทำนองอย่างไรอ่านโครงจะต้องใส่ทำนองอย่างไรนะคะก็อ่านให้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์ของแต่ละประเภทนั่นเองค่ะหลักการข้อต่อไปในการออกเสียงร้อยกลองนะคะฝึกอ่านออกเสียงอักขระคำควบกล้ำจะต้องอ่านให้ถูกต้องชัดเจนนะคะคือนักเรียนจะต้องออกเสียงบทประพันธ์นั้นด้วยรูปแบบร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนแล้วค่อยใส่อารมณ์ใส่ทำนองเข้าไปนะคะสิ่งสำคัญจะต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระชัดเจนนะคะค่ะหลักการต่อไปนะคะเวลาอ่านนะคะเราจะต้องฝึกอ่านออกเสียงให้เต็มที่อ่านออกเสียงร้อยกรองออกเสียงเปล่งออกเสียงให้เต็มที่นะคะและต่อเนื่องไม่ให้ขาดเป็นห่วงๆนะคะแล้วก็ฝึกสอดแทรกอารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องนั่นเองสิ่งสำคัญไม่ว่าจะอ่านบทร้อยกรองหรือบทร้อยแก้วก็ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะจึงจะถ่ายทอดออกมาได้ดีค่ะต่อไปนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านนักเรียนจะต้องฝึกเว้นวรรคตอนแบ่งจังหวะในการอ่านให้เหมาะสมกับเนื้อหานะคะแต่ละประเภทมีคำแต่ละวรรคที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะโครงมีกี่คำกาบมีกี่คำกลอนมีกี่คำก็ต้องแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกต้องกับคำประพันธ์ประเภทนั้นนะคะบางครั้งในแต่ละวรรคเนี่ยเราก็จะต้องมีการอ่านรวบคำหรือผ่อนเสียงตามเนื้อหานั่นเองค่ะซึ่งการแบ่งจังหวะในการอ่านบทประพันธ์นั้นนะคะบทประพันธ์ที่มีวรรคละ5คำจะต้องแบ่งการอ่านออกเสียงอย่างไรเมื่อสักครู่คุณครูให้นักเรียนต้นทางอ่านก็จะเห็นว่ามีบทประพันธ์นึงที่มีวรรคละ5คำใช่ไหมคะเช่นกาบยานีใช่ไหมคะกาบยานีวรรคหน้าจะมี5คำเวลาอ่านเราจะอ่านอย่างไรคะแบ่งจังหวะการอ่านใช่แล้วค่ะเก่งมากแบ่งจังหวะการอ่าน2 3เช่นนกแก้วแจ้วเสียงใสใช่ไหมคะก็จะแบ่งเป็นนกแก้วแจ้วเสียงใสแต่เวลาเราอ่านทำนองสนอเราจะไม่แบ่งเป็นทำนองแบบขาดเลยนะคะก็คือถ่ายทอดเสียงต่อเนื่องกันแต่ว่าจังหวะการอ่านก็เป็น2 3นั่นเองค่ะค่ะบทประพันธ์ที่มีวรรคละ6คำล่ะคะนักเรียนคิดว่าจะต้องอ่านออกเสียงอย่างไรเช่นกาบยานีเมื่อสักครู่ออกเสียงอย่างไรคะแบ่งจังหวะการอ่านใช่หรือเปล่าถ้าคำประพันธ์ประเภทกาบยานีนะคะแบ่งจังหวะการอ่านเป็น3 3นะคะเช่นคำว่าฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีก็จะเป็นฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีแบ่งจังหวะการอ่านให้ถูกด้วยนะคะประเภทกาบยานี11แบ่งจังหวะการอ่านเป็น3 3นะคะถ้าประเภทกลอนประเภทกลอนที่มี6คำจะแบ่งจังหวะการอ่านเป็น2 2 2นะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าบทประพันธ์นั้นเป็นประเภทอะไรนะคะเช่นกลอน6ยกคำงามนักนะคะก็จะแบ่งจังหวะเป็น2 2 2ค่ะบทประพันธ์ที่มีวรรคละ7คำล่ะคะอันนี้จะเจอส่วนใหญ่ในบทร้อยกรองประเภทกลอนใช่ไหมคะเพราะว่ากลอนจะมีกลอนสุภาพจะมีได้ตั้งแต่7จนถึง9คำใช่ไหมคะการแบ่งจังหวะการอ่านจะต้องแบ่งจังหวะการอ่านเป็น2 2 3ค่ะเช่นกลอน7จำแบบว่า1บทนั่นเองนะคะก็แบ่งจังหวะการอ่านเป็น2 2 3บทประพันธ์ที่มีวรรคละ8คำล่ะคะจากเรื่องพระอภัยมณีเมื่อสักครู่จะต้องแบ่งจังหวะการอ่านอย่างไร

2 3นะคะเช่นแม้ไม่ได้เป็นดอกกุหลาบหอมนะคะต่อไปค่ะถ้าบทประพันธ์ที่มีวรรคละ9คําวรรคละ9คําจะแบ่งจังหวะการอ่านเป็น3 3 3นะคะใครๆเห็นไม่เป็นที่เตือนตานะคะก็จะพบได้ในกลอนสุภาพนั่นเองค่ะที่มีลักษณะคำประพันธ์ที่มี9คำนะคะแบ่งจังหวะเป็น3 3 3ฉะนั้นนักเรียนตอบคำถามเมื่อสักครู่ได้แล้วใช่ไหมคะว่าการแบ่งจังหวะการอ่านแต่ละประเภทแบ่งอย่างไรใช่ไหมคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการอ่านออกเสียงร้อยกองลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องเป็นผู้สรุปความรู้ทั้งหมดที่คุณครูอภิปรายไปลงในใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลาไม่เกิน15นาทีในการบันทึกนะคะนักเรียนต้นทางก็จะต้องบันทึกลงในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่เดี๋ยวคุณครูเดินแจกให้นะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการสรุปรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองนะคะกับกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอ1กลุ่มนะคะใบกิจกรรมรู้หลักการอ่านร้อยกรองนะคะให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่5นั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมาพูดหัวข้อเรื่องรู้หลักการอ่านร้อยกรองค่ะการอ่านออกเสียงที่มีทำนองอย่างไพเราะแบ่งจังหวะจำนวนคำอ่านตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทต่างๆ
0: ค่ะ
1: ข้อแรกนะคะออกเสียงอักขระคำควบกำให้ถูกต้องชัดเจนค่ะต่อมานะคะอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ค่ะแล้วก็เว้นวรรคตอนตามฉันทลักษณ์แบ่งจังหวะการอ่านวรรคละ5คำแบ่งเป็น2 3วรรคละ6คำ3 3 2 2วรรคละ7คำ2 2 3วรรคละ8คำ3 2 3วรรคละ9คำ3 3
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใส่ลีลาใส่อารมณ์ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะจากเมื่อสักครู่ที่ตัวแทนอ่านสรุปให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังนะคะวรรคที่6จะต้องอ่านออกเสียงเป็น3 3หรือไม่ก็2 2 2นะคะค่ะเมื่อนักเรียนรู้หลักการของการอ่านร้อยกรองแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเสียงสนอออกเสียงร้อยกรองนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละคนนะคะแบ่งจังหวะการอ่านโดยที่คุณครูจะแจกประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาให้กับนักเรียนนะคะบทประพันธ์นี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วแล้วก็ได้รับแล้วนะคะให้นักเรียนออกเสียงบทประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมานี้อ่านแบบร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขระวิธีของภาษาไทยเช่นออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำอักษรนำให้ถูกต้องนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละคนขีดเส้นแบ่งจังหวะการอ่านของบทประพันธ์ดังกล่าวจากใบกิจกรรมเสียงสนอออกเสียงร้อย

กรองนะคะค่ะบทประพันธ์ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะคะมาจากเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวะกันมาค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน10นาทีในการแบ่งจังหวะการอ่านนะคะอันดับแรกนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องออกเสียงร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนเมื่อออกเสียงถูกต้องแล้วให้นักเรียนฝึกแบ่งจังหวะตามการที่เราเรียนใช่ไหมคะว่าวรรคนี้มีกี่คำแบ่งจังหวะการอ่านอย่างไรโดยขีดเส้นนะคะขั้นเป็นจังหวะให้คุณครูเห็นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอการแบ่งจังหวะการอ่านนี้นะคะค่ะกิจกรรมนี้ให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางไม่เกิน10นาทีเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางที่ก่อนเราจะอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเราก็ต้องมีการแบ่งจังหวะการอ่านและออกเสียงบทร้อยแก้วให้ถูกต้องให้ชัดเจนก่อนใช่ไหมคะในวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนของการแบ่งจังหวะการอ่านแล้วก็การออกเสียงบทร้อยกรองในแบบของร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็ชั่วโมงต่อไปเราจะมาฝึกการอ่านนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันรับฟังนะคะตัวแทนนักเรียนต้นทางในการนำเสนอใบกิจกรรมเรื่องเสนอออกเสียงร้อยกรองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนค่ะ
1: อันชาติใดไร้สันติสุขสงบต้องมัวรบลานลอนหาผ่อนไม่ณชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจศิลปะวิไลละวาดงามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอิทธิพลอันล้นหลามย่อมจำนงศิลปาสง่างามเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดาอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเรือนตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้หืดหายจำเรือนตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารเพราะเครื่องระงับดับลำคาญโอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไป

0: สีวิไลวิราชดีเป็นสีเมือง
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะจากที่คุณครูฟังนะคะการแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงร้อยกรองของเพื่อนเนี่ยมีการแบ่งที่ถูกต้องแต่มีบางคำที่เพื่อนอาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะอาจจะด้วยเพราะเหตุของการตื่นเต้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้แล้วก็อ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะค่ะโดยเริ่มต้นที่อัญชาติใดไร้สันติสุขสงบนะคะต้องมัวรบรานรอนหาผ่อนไม่ณชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจศิลปะวิไลละวาดงามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลอันล้นหลามย่อมจำนงศิลปาสง่างามเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดาอัญชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่าใครๆเห็นไม่เป็นที่จำเริญตาเขาจะพากันเย้ยให้อับอายศิลปกรรมนำใจให้สางโศกช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหายจำเริญตาพาใจให้สบายอีกร่างกายก็จะพลอยสุขสราญแม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงามเมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสารเพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญโอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจเพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่จึงยกย่องศิลปกรรมนั้นทั่วไปสีวิไลวิราชดีเป็นสีเมืองอันนี้คือการแบ่งจังหวะการอ่านที่ถูกต้องออกเสียงถูกต้องชัดเจนนะคะก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกการอ่านออกเสียงร้อยแก้วให้ถูกต้องชัดเจนก่อนนะคะแล้วเราจะมาฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองในขั้นตอนต่อไปนะคะค่ะการเรียนรู้เสนาะสำเนียงออกเสียงร้อยกรองในวันนี้ก็จะเป็นขั้นเริ่มแรกของการอ่านออกเสียงร้อยกรองที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะในวันนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วกับร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไรแล้วหลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ฝึกแบ่งจังหวะของการอ่านร้อยกรองประเภทกรอนสุภาพจากบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีคำถามก่อนจากกันในวันนี้คุณครูมีคำถาม1คำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไรการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองแตกต่างกันอย่างไรคะจากการร่วมกิจกรรมในวันนี้และชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรต้นทางมีตัวแทนไหมคะมีไหมคะขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะการอ่านออกเสียงร้อยกรองกับร้อยแก้วแตกต่างกันอย่างไรคะ
2: มีความแตกต่างกันครับเพราะว่าร้อยแก้วจะเป็นการพูดแบบปกติครับส่วนร้อยกรองจะมีการเอื้อนแล้วก็จะมีการเล่นคำครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองนะคะมีความแตกต่างกันซึ่งการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนั้นสื่อความหมายให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องราวโดยใส่อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อหาแต่การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจะต้องอ่านออกเสียงให้เป็นท่วงทํานองมีการเอื้อนมีการสัมผัสของคําประพันธ์แล้วก็สิ่งสําคัญจะต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของคําประพันธ์ประเภทนั้นๆด้วยนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นการอ่านออกเสียงคําประพันธ์ประเภทต่างๆนะคะที่ต้องแบ่งจังหวะวรรคตอนออกเสียงถูกต้องชัดเจนตามอักขระวิธีมีการเอื้อนเสียงในการอ่านเช่นโครงฉันท์กาพย์กรเป็นต้นนะคะโดยผู้อ่านต้องเปล่งเสียงให้มีความสูงต่ำไม่ดังจนเกินไปและไม่เบาจนเกินไปมีจังหวะสั้นยาวตามลีลาท่วงทำนองของบทร้อยกรองแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความ

0: เราะน่าฟังและซาบซึ้งในรสของเรื่องที่อ่านนะคะซึ่งการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองก็ต้องออกเสียงคำให้ถูกต้องชัดเจนใช้จังหวะและน้ำเสียงให้ไพเราะซึ่งการเรียนรู้หลักการอ่านออกเสียงร้อยกรองนี้นะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการอ่านทำนองสนอให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ซาบซึ้งความงามด้านวรรณศิลป์ของบทประพันธ์นะคะและยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาอีกอย่างหนึ่งนะคะของไทยเราที่เยาวชนไทยควรรักษาให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้สนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองสองนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมสนอสำเนียงออกเสียงร้อยกรองสองหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีมาร่วมกิจกรรมนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงร้อยกรองไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปอ่านออกเสียงร้อยแก้วก่อนให้ถูกต้องนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะมาอ่านออกเสียงร้อยกองกันชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 10 Group 4 Where is it?
1: Cooking.
0: Where is it? Where? A plate. Where is it? Living room, bedroom, kitchen, or
1: kitchen.
0: Oh, we are in the kitchen, right? Because we have many things inside the kitchens. Today, I've got the activity for you. So first of all, I want you to take a look at these things, okay? So I've got 10 things in front of the classroom. I want volunteers in your groups to come to take a look at these things. And you need to go back to your seat and write them on the board. กิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้นักเรียนนะครับดูว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมด10อย่างเนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นทีเชอร์จะจับเวลาทั้งหมด3นาทีและให้เรากลับไปที่โต๊ะเพื่อที่ว่าลิสต์รายชื่อที่เรามองเห็นนะครับออกมาให้ได้มากที่สุดภายใน3นาที One more time You come here in the front of the classroom Take a look at these things 10 things and then you go back to your seat and write them on the boardas many as you can. I'm gonna count in 3 minutes, okay? The time is for 3 minutes. สำหรับเรียนปลายทางนะครับสามารถดูได้จากบน presentation ได้เลยนะครับซึ่งทีเชอร์จะขึ้นสิ่งต่างๆทั้งหมด10อย่างนั้นกันแต่ทีเชอร์ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นถ้าเราเห็นปุ๊บให้เขียนลงในกระดาษก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมๆกันโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น group one who wants to be volunteer to come here ใครเอ่ยAnd who wants to be the writer? เดี๋ยวตอนนี้เรามาแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่ดูรูปภาพหรือออกมาดูหน้าชั้นเรียนและใครจะเป็นคนเขียนโอเค Group 1 Who wants to be the person who come here? You write And who wants to be the one who writes the things? ใครจะเป็นคนเขียนเอ่ย In English, okay? In English Okay, alright Group 2 Who wants to be the one who comes here? Raise your handOkay, and who wants to be a writer? Writer, very good. Group 3, who wants to be a writer? A writer, okay, very good. And who wants to be the one who comes here? Very good. And group 3, who wants to be the writer? Okay, and who wants to be the runner? The runner. Okay, group 5, who wants to be the runner?Okay, and who wants to be a writer? Very good. Group 6, who wants to be the runner? Okay, and the writer. Writer. Okay, all right. เพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันกิจกรรมนี้เป็นคะแนนของกลุ่มกลุ่มใดที่สามารถบอกคำศัพท์ได้มากที่สุด I'm going to give you 3 extra points.Okay, 3 extra points, including teacher and student who are watching on the LTV. If the students can do as many as they can, you can give them 3 extra points. Okay, you get ready, everybody? All right. So, if you get ready, I'm going to count 1, 2, 3, let's go. If you don't know what it is, you can smell it. You can smell it. นักเรียนไม่จำเป็นต้องจำให้หมดก็ได้นะครับกลับไปบอกเพื่อนเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้เขียนด้วย You can smell it. If you don't know what it is.
2: You look messy. เออ ยุ่งๆ เป็นอะไรอ่ะ เดี๋ยวแป้งลองดูดิชูการ์น้ำตาลมันถั่วไหมนะมันถั่วไหมแป้งอันไหนคือ
3: หนูเหล่าอันนี้เป็นต้นหนู
0: You can smell it smell it
4: อันนี้ไทยอันนี้ไทยสอง
3: ไอ้เหี้ยซอย
0: I don't know
3: น้ำพี่แอนนี่ซอย
4: พี่แดงอ่ะ

เรียบร้อยแล้ว fetch card โอเค can you spread all of them ลองกระจายคำทั้งหมดแล้วเราจะมาเล่นเกมกัน the activity is first teacher is going to show the picture all right and if you get the word card ring the bell and say it out

0: Okay, that's all. That's all. All right. Okay, so this time let's prepare the ingredients for our lunch. กิจกรรมนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเพื่อที่จะทำอาหารอะไรเอ่ยอาหาร lunch อาหารกลางวันนั่นเอง Okay, so look at this one. Okay, so if you want to know the name of the menu, you can say whatIs your menu? Everybody say it together. What is your menu?
1: What is your
0: menu? One more time. What is your menu?
1: What is your menu?
0: You want to know the name of the menu. You can use the question, "What is your menu?" When you want to answer,

0: โอเคเอาใหม่นะครับกิจกรรมนี้ What you need to do สิ่งที่เราต้องทำคือที่ I'm gonna show the picture หลังจากที่เชิดโชว์รูปภาพแล้วเราต้องทำไงเราต้องทำอย่างไรที่เชิดโชว์รูปภาพแล้วเราต้องทำอย่างไรถ้ารูปภาพนั้นตรงกับ ingredients ของเราให้ทุกคนในกลุ่มพูดคำว่า ingredients only one person or all together คนเดียวหรือว่า all together แล้วกลุ่มนั้นจะมีสิทธิ์ในการพูดถึงเมนูและ ingredients นะครับโอเค you get ready พร้อมหรือยัง
1: yeah.
0: alright okay so I've got 9 pictures ที่เชิญมีทั้งหมด9 pictures เพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วจะได้ทั้งหมด18คะแนนอยู่ในนี้นะครับ18คะแนนโอเคอ่ะ What number do you want? What number do you want? 5 right okay 5 Okay ingredients so you say
1: ingredients
0: ingredients
1: ingredients
0: Okay ingredients can you say what is your menu?
2: What is your 5 chicken
0: Okay what is your menu?
2: Is fried chicken.
0: Fried chicken. What are the ingredients for fried chicken?
2: Ingredients are oil.
0: What else?
2: Salt.
0: Pepper.
2: Flour. Sugar. Garlic.
0: Okay, that's it. And garlic. So this one. Okay. So now, next one. We have 8 pictures. Now, we have total. Now, we have only 8 pictures. Okay. Teacher will be the one to ask us, and we will answer the question of the teacher. Okay, right? Alright. The next time, we ring the bell together. Okay, no? Ring the bell. Teacher, I'm going to show. What number do you want?
1: Six.
0: Okay, six.
3: One.
0: Six. One. Just calm down. Group two. Okay, so what is your menu?
4: It's tom yam goong.
0: Tom yam goong, right? What are the ingredients for tom yam goong?
4: Pepper.
0: Can you say the ingredients are?
4: The ingredients are pepper, lime,
0: shrimp.
4: Chili paste.
0: Oil. What else? Do we have to use oil?
4: Sugar
0: and what do you think?
4: Salt.
0: Okay, pretty good. Thank you very much to extra points. So now, okay, everybody say tom yam goong.
1: Tom yam goong.
0: Okay, it's a Thai dish, right? So you need to say in Thai accent tom yam goong. No toyaku. No tom yam goong. Na. Okay. All right. Alright, so next one, what number do you want? Four. You want four, right? Okay, so let's take a look at four. Good four. What is your menu? An American dish.
5: It's fried fish and french fry.
0: Okay, so this one we call fish and chips. Together, fish and chips.
1: Fish and chips.
0: Okay, so one more time. What is your menu?
5: It's
0: fish and chips. Okay, very good. So what are the ingredients for fish and chips?
5: The ingredients are flour. Salt.
0: Lemon.
5: What
0: else? Oil.

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความผิดโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้

อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: แต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ณบ้านตะกูล่างนะคะก็มีทัดนะคะก็จะเป็นภูเขานะคะติดอยู่กับเทือกเขาตะนาวสีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด845คนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งกะเหรี่ยงนะคะกะลางมอญแล้วก็พม่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกหมู่บ้านตะโกล่างแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่บ้านไกลจากโรงเรียนนะคะถึงแม้ว่าระยะทางเขาอะค่ะจะไกลสักแค่ไหนทางจะลำบากแค่ไหนเขาก็มีความตั้งใจที่จะออกมาโรงเรียนค่ะ
1: โรงเรียนของเราเนี่ยได้เข้าสู่โครงการคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่โรงเรียนกล้วยไม้เอามาเพาะในโรงเรียนของเราแล้วก็เอานำตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเนี่ยผัดกันมาดูแลน้องๆได้ปฏิบัติเนี่ยน้องๆก็จะชอบแล้วก็จะได้รู้วิธีการปลูกเด็กๆก็สามารถที่จะมาเอาพันธุ์ของเราเนี่ยไปดูแลไปปลูกที่บ้านได้ครับเป็นวิชาชีพหรือทักษะชีวิตให้กับเขา
2: ก็เป็นครูเกษตรกรรมอยู่แล้วทีนี้ก็คือในโรงเรียนค่ะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ไข่โดยเฉพาะก็เริ่มจากการเลี้ยงลูกเจี๊ยบเป็นตอนระยะแรกจนถึงระยะการเก็บไข่จนถึงระยะการขายในแต่ละวันก็จะแบ่งว่ากลุ่มไหนที่จะต้องมาให้อาหารไก่หรือว่ากลุ่มไหนที่จะต้องทำการให้วิตามินแล้วก็จะมีฝ่ายบันทึกระยะเวลาวัฏจักรของไก่นะคะเขาก็จะสามารถนำตรงนี้ไปใช้ในทักษะอาชีพในชีวิตประจำวันด้วยค่ะโรงเรียนเราก็จะมีในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันด้วยก็คือนำไข่ตรงนี้เข้าโรงอาหารแล้วก็เหลือจากโครงการอาหารกลางวันก็จะนำไข่ไก่ตรงนี้ค่ะไปจำหน่ายให้ชาวบ้าน
3: เขตสีพาสามัคคีค่ะก็จะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นเขตสีให้กับนักเรียนแต่ละห้องค่ะเพื่อที่จะให้ในแต่ละห้องเนี่ยมีความสามัคคีแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมในการทำความสะอาดบริเวณที่ตัวเองได้รับ
4: จิตใจตัดผมครับเริ่มต้นมาจากที่ว่าที่ในชุมชนเนี่ยครับก็จะมีร้านตัดผมประมาณ2ร้านนะครับช่างเขาอาจจะตัดผมไม่ทันบางครอบครัวอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยทางโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าให้รุ่นพี่มาเป็นช่วยตัดผมให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยครับเด็กอยากตัดผมมาตัดได้เลยเขาหัวละ10บาทก็คืออย่างน้อยเลยก็คือลดต้นทุนของครอบครัวเขา
5: คนนักเรียนชอบมากเรื่องช่างนั้นนักเรียนจะชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนชายจะชอบมากได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ทำเองเขาจะภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจว่าเออผลงานเราเองตอนนี้ทั่วเลยก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ป้ายแล้วผลงานของนักเรียนทั้งหมดเลยกับครูร่วมกันอะแดปพัฒนามากันเองนะครับอนาคตถ้าเกิดเด็กที่เราสอนไปเป็นผู้รับเหมาเองไปประกอบกิจการต่างๆประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็จะมันบอกไม่ถูกนะจะภาคภูมิใจมาก
6: กิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของเขาเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กจิตอาสานะคะคุณครูก็ร่วมกันพาเด็กๆเนี่ยออกทำกิจกรรมทำไปแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขเด็กได้รับคำชมจากชุมชน

0: เด็กๆก็อยากทำความดีกันอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้วก็ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเรา
1: ภาระก็คือสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ได้เกิดกับตัวเด็กคุณครูจะมองว่านั่นคือภาระแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมเรื่องคงงานเรื่องที่ทำแล้วเด็กได้ค่ะจริงๆมองว่ามันเป็นหน้าที่มากกว่าเพียงแค่ว่าเราหยิบมาทำในกระบวนการเท่านั้นเองคุณครูทุกคนต้องสอนคุณธรรมเด็กอยู่แล้ว
2: พอเหมือนเราทำแล้วเราซึมซับอะค่ะคือทำก็ช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนทำก็ช่วยกันทำมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรงเรียนคุณธรรมขึ้นได้อะค่ะ
3: เราเอาวิถีชีวิตของเขามาเนี่ยครับมาใช้ในโรงเรียนของเขาเขาก็แค่ไปปรับปรุงหรือดัดแปลงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองเขาทำได้ครับ
4: เรามองเห็นถึงอาชีพแล้วก็มองเห็นถึงอนาคตของเด็กในอนาคตด้วยค่ะก็อยากจะสานต่อให้คุณครูเขาช่วยกันช่วยเหลือกันค่ะ
5: พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนมีโอกาสได้มารวมตัวกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนมารวมกันเพื่อปฏิสัมพันธ์ทำให้โรงเรียนเราดีขึ้นนะคะ
6: เราต้องทำให้เขาดูครับทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องและมันดีเห็นปั๊บเนี่ยทำแล้วไปเป็นแบบนี้นะมีผลดีต่อเราด้วยมีผลดีต่อสังคมทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะทำตามเอง
7: จากที่เขามีอยู่ประมาณหนึ่งเราเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปให้เขามีจิตสำนึกเพิ่มมากขึ้นเขาจะได้ปฏิบัติตัวไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
0: เรามีเป้าหมายที่จะสอนเด็กให้เป็นคนดีอยู่แล้วเราภูมิใจที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมค่ะมีความสุขที่เราจะพัฒนาเด็กๆไปเรื่อยๆ
8: ความเป็นครูอะครับจิตวิญญาณของครูที่จะมาอยู่ที่นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงนะครับเขาจะก้าวข้ามผ่านคำว่าเชื้อชาติศาสนาเด็กบางคนนะครับบางทียังไม่พูดภาษาไทยนะครับเขาจะพูดภาษากะเหรี่ยงครูที่โรงเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้กับภาษากะเหรี่ยงไปด้วยการที่คุณครูท่านหนึ่งจะเดินเข้ามาบอกผมว่านักเรียนคนนี้เขาขาดอะไรนักเรียนคนนั้นต้องการอะไรมันเป็นเรื่องง่ายนะครับลองเข้ามาอยู่ในโครงการคุณธรรมดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเริ่มพัฒนาไปเมื่อคุณครูพร้อมเขาจะไปขับเคลื่อนนักเรียนเป็นฟันเฟืองต่อเนื่องกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนเองนี่นะครับก็จะไปขับเคลื่อนชุมชนต่อ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้ว

0: ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
1: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
1: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกับอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
1: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
0: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
1: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
0: ว้าวแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
1: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
1: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
2: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
0: ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะ

0: ันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
0: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: โอ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
0: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
0: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
4: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะ
5: ไกลไหมคะ
4: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
5: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
6: ในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: ียวรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้เป้าหมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้ตลอดค่ะ

0: เราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี้

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ควิดนี่มันน่ากลัวแล้วตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเฮาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทํามาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ำได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความ

0: ุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลคยสถานเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบ้านไร่พันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอดผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อกกเป็นเสื้อกกยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสานนี่เฮาก็มีทั้งสานไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสานปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบ่ลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสานต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ทอดแต่อายุ20
2: อ้าวตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงป้าหน่อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอผ้าของป้าหน่อยเพิ่นนะเราเพิ่งกับสิมีเวลาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ำโควิดมันซาลงมันเศร้าลงเฮากับสิมีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เศร้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์คมหูด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ้ำฝาเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: www.ebook.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ e-book ด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ขอสวัสดีที่ประจานจารย์ทางที่1เดินเข้ามาในมาระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินชิดขอจารย์จารย์ทางที่1เดินเข้ามาในมาโอ้ระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
5: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
6: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองปุจเจการตีกลองปุจจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสารดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสารภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
4: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
7: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
4: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
8: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไตร่ตรองมากขึ้นครับ
4: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
9: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
10: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
11: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
10: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
12: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
13: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
10: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
14: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
4: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมา
15: กลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนา

ได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกล

0: มหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและร่วมสะสมตราประทับที่ระลึกโดยประชาชนได้เดินทางมารอลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรประวัติของวัดราชบพิตรประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิตรการนำชมวัดราชบพิตรโดยมัคคุเทศก์น้อยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานศิลปกรรมพื้นบ้านอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา
1: ด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ขอแสดงความอาลัยอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์พระองค์เป็นศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นปี2002และปริญญาเอกรุ่นปี2005ศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติอันงดงามซึ่งพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะอัยการของประเทศไทยพระองค์ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสำหรับสตรีในเรือนจำและทรงมีบทบาทนำในความพยายามระดับนานาชาติซึ่งนำไปสู่การรับรองกฎสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุ้มขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพระกรณียกิจของพระองค์ทำให้ทรงได้รับความชื่นชมระดับสากลและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิงในระดับระบบยุติธรรมทั่วโลกหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลพระองค์ทรงมีเส้นทางอาชีพด้านกฎหมายที่โดดเด่นยิ่งทรงสร้างเกียรติประวัติในฐานะอัยการนักการทูตและสนับสนุนความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสจ๊วตเจสชาร์ปคณบดีกิติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระบุนะคะว่าข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระเมตตาและความอบอ้อมอารีของพระองค์ขณะที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลการเส้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยประชาชนชาวไทยและทุกผู้ทุกนามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะผู้นำการอุทิศตนและแบบอย่างอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดา

0: นอกจากนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลยังระบุว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลอีกด้วยโดยในปี2007มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักกฎหมายไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนติบัณฑิตยสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายประจำปี2569เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท LLM ด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน1ทุนโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือว่า 70% สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปหรือว่า IELTS 7.0 ขึ้นไปผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่15ธันวาคม2569
1: อีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถในการสืบสานแนวพระราชดำริโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากวันที่ชาวชุมชนบ้านปะตงล่างตำบลสายขาวอำเภอสอยดาจังหวัดจันทบุรีต้องประสบปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลทางการเกษตรมาวันนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและช้างได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระวานให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องมาจากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้กระวานได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดนางสุกี้วารีประธานหมู่บ้านคชานุรักษ์เล่าว่ายังจดจำได้ดีเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ที่บ้านปะตงล่างทรงรับสั่งให้กำลังใจให้ทำงานอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงขอทำหน้าที่ต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: เรามีสองภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมทำให้ฝายสวนจิตมณีฝายแตกแล้วท่านก็ได้มอบเงินส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน4ล้านบาทเพื่อมาทำฝายสวนจิตมณีให้มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนาะทั้งอำเภอสอยดาวค่ะซึ่งไม่เคยมีเจ้าเสด็จมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วมาแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีใจมากที่พระองค์ท่านก็มาแล้วก็พระองค์ท่านจะพูดเสมอว่าหากเรามีปัญหาอะไรให้ฝากกับหน่วยงานกลับไปเลยเพราะพระองค์ท่านจะพูดตลอดนะว่าเราเจอกันอีกแล้วท่านทักทุกครั้งว่าสุกี้ยากี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนี่คือคำพูดที่เราไม่คิดว่าเชื้อพระองค์จะมาพูดกับเราสามัญชนแบบนี้
0: มีอีกหนึ่งเสียงจากกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่รับโอกาสร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้กับภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพันจ่าเอกฤทธิไกรเพชรสังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กล่าวว่ากำลังพลทุกนายต่างรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการลงพื้นที่สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554ที่มีเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ีวิตทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่ประชาชนได้อีกครั้งทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งการจัดรถผลิตน้ำประปาสนามและการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังพลยืนยันถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันจองพระรูปพร้อมกรอบรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ร้านกรอบศิลป์รูปสวยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางจำเพ็ญเจริญพงพูนอายุ68ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางมาสั่งจองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมกรอบรูปเข้ามาเป็นจำนวนมากจนร้านผลิตไม่ทันตามความต้องการทางร้านต้องเร่งทำสต๊อกและขยายเวลาจัดส่งให้กับลูกค้านางจำเพ็ญบอกว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งทราบข่าวพระอาการประชวรได้กราบขอพรให้พระองค์หายในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนรักและคิดถึงพระองค์จึงได้มาสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปไว้บูชาแม้จะทำให้ที่ร้านมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวไม่อยากให้ถึงวันนี้ส่วนการทำกรอบพระรูปถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
0: ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาไปฟังบทเพลงน้ำตาอาบแก้มแต่งโดยเสกโลโซศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมระบุข้อความตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าได้พิจารณาไต่ตรองแล้วก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งและมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่าเสียดายในการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการโยกย้ายได้มีการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนและความเหมาะสมจึงไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไปตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าจะโยกย้ายใครก็ตามสิ่งที่ยึดถือก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการโยกย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดไม่ได้เป็นการอวยยศ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์แล้วเราก็มีการพิจารณานะครับไตร่ตรองตามลำดับขั้นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเราก็ตามตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
2: อย่างรองผู้ว่าผู้มีการบ้านเกิดเขาก็มองว่าเป็นการอวยมากกว่าอวยยศมากกว่าที่จะเป็น
1: ไปถามดูดิว่ามันอวยหรือเปล่านะไม่มีนึกว่าไหมครับนะโอเคนะ
3: ส่วนการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในระหว่างเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยึดหลักที่ไทยนั้นไม่เสียเปรียบและไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในห้วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งใช้เวลาไม่มากเป็นการพูดคุยตามมารยาททางการทูตขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดด่านเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและในการพูดคุยได้ยืนยันถึงจุดยืนและก็สถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและท่าทีต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งวดินทรกิณดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันนี้โหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ
5: ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้ยเดี๋ยว
0: ไ
4: หนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิติเทพนิติสมบัติกุลนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเช่นเคยเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถบอกวิธีปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้นะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมของวิชาสุขศึกษาของเราก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญจากปัจจัยต่างๆสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นอย่างมีคุณภาพนะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครูมีอะไรให้นักเรียนสังเกตว่าคำว่าฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรให้นักเรียนนะครับสังเกตเพื่อนของเราคนที่นั่งข้างเราก็ได้ว่าเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนหรือไม่เพราะอะไรสำหรับนักปลายทางนะครับลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนดูนะครับลองสังเกตเพื่อนที่นั่งตรงข้ามหรือนั่งคู่กับเรานะครับว่าเพื่อนกับเรามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรส่วนพวกเรานะครับในห้องนี้ลองสังเกตกันดูนะครับใครพอจะบอกได้ไหมว่าหนูผมกับเพื่อนที่นั่งข้างๆเนี่ยมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันเพราะอะไรมีใครพอจะบอกได้ไหมครับว่าเรากับเพื่อนเรามีอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วครูบอกแล้วว่าวิชาสุขศึกษาเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดตายตัวไหมมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดตายตัวแน่นอนนะครับฉะนั้นมันเป็นความคิดเห็นเราสามารถตอบได้เลยเชิญเลยครับ
3: ลักษณะทางร่างกายภายนอกเช่นส่วนสูงและน้ำหนักครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อเราคนแรกบอกแล้วว่าคือน้ำหนักและส่วนสูงที่แตกต่างกันนะครับมีใครเห็นความแตกต่างจากนั้นอีกไหมนอกจากน้ำหนักส่วนสูงเชิญเลยครับ
4: ส่วนสูงสีผิวแล้วก็ลักษณะทางหน้าแล้วก็ผมค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับผิวเมื่อกี้มีน้ำหนักส่วนสูงมีผมใช่ไหมครับเชิญเลยครับ
3: พฤติกรรมการใช้ชีวิตครับ
2: พฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย
3: คร
2: ับ โอเคครับขอบคุณมากครับเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วเห็นไหมครับนอกจากรูปลักษณ์มีพฤติกรรมแล้วมีอะไรครับเชิญได้เลยครับ
5: เพศครับ
2: เพศขอบคุณครับมีความแตกต่างทางด้านเพศนะครับล่าสุดอันนี้นอกเรื่องหน่อยเราเห็นกิจกรรมไหมตอนนี้เรื่องเพศเป็นยังไงมีความหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับเรื่องเพศความหลากหลายทางเพศเดี๋ยวจะมีในชั่วโมงถัดไปนะครับต่อไปมีเรื่องเพศเรื่องการเลี้ยงดูใช่ไหมรูปลักษณ์ภายนอกมีอะไรอีกไหมฮอร์โมนใช่ไหมครับแต่ฮอร์โมนมันอยู่ภายในอันเนี้ยเราอาจจะต้องดูผลกระทบจากฮอร์โมนอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะค่อยๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ แล้วยังจำกันได้ไหมว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นมีอะไรบ้าง
5: พ
2: ัก
5: ผ่อน
2: มีพักผ่อน
5: ออกกำล
2: ัง
5: กาย
2: การกิน
5: พ
2: ันธุกรรมฮอร์โมนแล้วมีอะไรอีกผลกระทบทางด้านจิตใจด้านอารมณ์ใช่ไหมทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันเนี้ยครั้งก่อนๆที่เราพูดมาเนี่ยคือเราพูดโดยรวมวันนี้เราจะมาแยกเป็นหลักๆเพศหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือแยกเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเราลองมาแยกดูว่าที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับพวกเนี้ยเมื่อเราจัดกลุ่มให้ดูง่ายขึ้นเราจะแบ่งประเภทกันอย่างไรนะครับลองดูปัจจัยภายในก่อนปัจจัยภายในคืออะไรนะจากกี้ที่เราเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราตอบกันมาเนี่ยปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยภายในฮอร์โมนมีอะไรอีกพันธุกรรมนะครับฮอร์โมนและพันธุกรรมคือปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการดูแลตัวเองการพักผ่อนออกกำลังกายทุกอย่างเป็นปัจจัยภายนอกและยุคปัจจุบันมีเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือพวกสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับมีผลกระทบกับเราไหมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็มีผลกระทบต่อเราเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูปัจจัยแรกก่อนพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมถ่ายทอดจากใคร
6: พ
2: ่อแม่ปู่ย่าตายายรวมกันทั้งหมดนะครับเราอาจจะเห็นว่าพ่อขาวแม่ขาวแล้วทำไมเราเกิดมาไม่ขาวเหมือนพ่อเหมือนแม่มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นปู่ย่าตายายท่านใดท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ขาวอาจจะเป็นสีผิวแทนผิวสีน้ำผึ้งก็แล้วแต่สภาพของพันธุกรรมอีกทีนึงนะครับทีนี้คำว่าพันธุกรรมเราจะต้องดูว่าอะไรในครอบครัวเราคือยีนเด่นและยีนด้อยผมหยิกผมอยากโศกเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยแต่ถ้าทุกคนในบ้านผมอยากโศกหมดเลยแล้วมีเราผมตรงคนเดียวใครเป็นยีนด้อยคำว่ายีนเด่นยีนด้อยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องดูว่าอันเนี้ยสวยหรือหล่อหรือไม่สวยดูที่พันธุกรรมของครอบครัวนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูนะครับมีอะไรบ้างอันดับแรกทัศนคติของพ่อแม่ทัศนคติคืออะไรทัศนคติคืออะไรเอ่ยคือมุมมองของหรือแนวคิดของผู้ปกครองของเรานะครับทีนี้มีผลอย่างไรใครพอจะบอกครูได้ไหมว่าทัศนคติหรือมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมีผลอย่างไรกับเราใครพอจะบอกได้ไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าคำว่าทัศนติขอโทษครับคำว่าทัศนคตินะครับของผู้ปกครองมีผลกับเราไหมนะครับมีหรือไม่มี
7: ม
2: ีถ้ามีมีอย่างไรมีใครบอกได้ไหมทัศนคติแนวคิดหรืออย่างหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับจะต้องทำแบบนี้แบบนั้นเท่านั้นอันนี้คือเป็นแนวคิดอาจจะเป็นเรื่องของคนไทยจะมีลักษณะขอโทษครับคนไทยอาจจะมีการผสมระหว่างเคยได้ยินไหมคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายนู่นเชื้อสายนี่แบบนี้นะครับการอบรมเลี้ยงดูบางเขาเรียกว่าบางครอบครัวอาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน ก็จะเน้นว่าชอบลูกชายเคยได้ยินไหมทำไมเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเพราะเมื่อลูกชายแต่งงานจะนำลูกสาวเข้ามาในบ้านฉะนั้นการถ่ายทอดต่างๆเราจะถ่ายทอดให้ลูกชายเป็นหลักในคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแต่ด้วยปัจจุบันเราเริ่มมีผสมหลายเชื้อสายแล้ววัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปกครองก็มีการเปลี่ยนนะครับอาจจะไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นลูกชายหรือลูกสาวแล้วนะครับหรือบางวัฒนธรรมทัศนคติบางครอบครัวอยากมีลูกมากๆคำว่ามีลูกมากๆหมายถึงไม่ได้อยากมีแบบโอ้ฉันอยากได้ลูกอะไรงี้แต่หมายถึงปริมาณอยากมีลูก4คน5คนอะไรแบบนี้แต่ด้วยปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรื่องของทรัพยากรหรือเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะทำให้แต่และครอบครัวเหลือลูกกี่คนคนเดียวคนบ้านใครเป็นลูกคนเดียวมีไหมห้องนี้ลูกคนเดียวมีบ้านใครลูก2คนก็เยอะมี3ไหมสามก็มีทีนี้4เลยมีไหมครับมีพี่น้อง4คนเลยก็คือตอนนี้โดยเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่1ถึง2คนอาจจะมี3บ้างแต่จากเมื่อก่อนลองไปถามพ่อแม่เรามีพี่น้องกี่คนนักเรียนจะตกใจในคำตอบปู่ย่าตายายเราเอ๊ะคนนี้ก็ตาคนนี้ก็ปู่ไปที่นู่นคนนู้นก็ปู่คนนี้ก็ตาอีกแล้วด้วยวัฒนธรรมนะครับที่ครูบอกว่าเป็นเรื่องของทัศนคติของรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยก็จะคนละแบบกับเรานะครับอันที่สองลักษณะการอบรมเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีผลไหมเสียงดังกว่าทัศนคติอีกนะทีนี้มีผลอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองดูด้วยนะครับว่าบ้านนักเรียนนะครับมีการอบรมลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยเป็นแบบไหนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับส่วนของเราใครพอจะนำเสนอได้ไหมว่าที่บ้านอบรมเลี้ยงดูมาในแบบไหนเชิญเลยครับ
4: ก็เกี่ยวกับเรื่องมารยาทค่ะแล้วก็ทัศนคติในการคิดค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ของเพื่อนบอกว่าเรื่องของมารยาทใช่ไหมทัศนคตินะครับมีใครพอจะยกตัวอย่างไหมครับเชิญได้เลยครับ
6: การใช้ชีวิตในสังคมครับว่าเราต้องทำตัวยังไงในสังคมครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับทีนี้ของเพื่อนยกตัวอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทัศนคตินะครับหรือมารยาทแต่จะมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่อบรมเลี้ยงดูแบบนี้แหละแต่แนวทางนะครับบางบ้านอาจจะใช้กฎระเบียบตรงเป๊ะเลยเธอต้องกลับบ้าน5โมงเย็นจะต้องถึงบ้านกี่โมง5โมง2ทุ่มเธอต้องนอนถ้าไม่นอนอาจจะโดนตีโดนทำโทษฉะนั้นแต่ละบ้านมีแนวคิดวิธีการอบรมเลี้ยงดูไม่เหมือนกันก็จะส่งผลแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้เรื่องการอบรมลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาแยกย่อยกันนะครับต่อไปนะครับลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับลักษณะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวฉะนั้นครอบครัวของเราที่เราเห็นกับเพื่อนๆเนี่ยจำได้ไหมว่าครอบครัวที่เราคุยกันครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์คือคนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่2คนขึ้นไปมีความสัมพันธ์กันทางด้านหรือกฎหมายนะครับทีนี้แต่จะมีปัญหางี้คือพ่อของเราแต่แม่เอ๊ะอันเนี้ย พ่อแต่งงานใหม่แล้วพ่อจดทะเบียนใหม่ทางด้านกฎหมายกับแม่ใหม่ยังเป็นครอบครัวเราอยู่ไหมยังถือว่าเป็นนะครับแต่ที่ครูบอกว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอาจจะมีผลที่ตามมาไม่เหมือนกันฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับถ้าใครมีปัญหาครอบครัวแบบนี้ถ้าครอบครัวอยู่กันพ่อแม่ลูกโอเคอยู่ดีไม่มีความสุขไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมามีเหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่สบายใจเราจะทำยังไงใครพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่าถ้าเรามีปัญหาภายในครอบครัวเราไม่สบายใจขึ้นมาจะทำอย่างไรกันดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไรกันดีนะครับของเราสำหรับในห้องเราปรึกษาใครดีมีใครพอจะมีแนวคิดไหมครับว่า

เราเคยได้ยินคำว่าร้อยพ่อพันแม่ไหมร้อยพ่อพันแม่หมายความว่าเรามีพ่อร้อยคนเรามีแม่ร้อยคนไม่ใช่นะครับคำว่าร้อยพ่อพันแม่หมายถึงต่างคนต่างที่มาต่างคนต่างจิตต่างใจต่างแนวคิดฉะนั้นแต่ละบ้านมีปัญหาไม่เหมือนกันจะให้ครูบอกว่าทุกคนทุกบ้านจะต้องปฏิบัติตัวตามแบบนี้คิดว่าจะผ่านทุกครอบครัวไหมไม่ผ่านฉะนั้นอันนี้สามารถปรึกษาได้เป็นรายบุคคลแต่นะครับเราสะดวกกับครูท่านใดปรึกษาครูท่านนั้นนะครับคุณครูทุกคนนักเรียนสามารถปรึกษาได้นะครับหรือเลือกครูที่เราสามารถไว้วางใจได้ไม่แนะนำนะครับให้ปรึกษาเพื่อนไม่ใช่ว่าเพื่อนเราไม่ดีนะแต่วุฒิภาวะของเรากับเพื่อนเป็นยังไงมันเท่ากันนะครับถ้าเราปรึกษาว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีไปเที่ยวไหนดีปรึกษาเพื่อนสนุกกว่าแต่ถ้าอะไรเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์มีความยุ่งยากแนะนำว่าให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับหรือบุคคลที่เราไว้ใจอาจจะไม่ใช่ครูก็ได้อาจจะเป็นลุงป้าน้าอาหรือญาติคนอื่นที่เรามีความสนิทสนมหรือกล้าหรือสนิทพอที่จะ อธิบายพูดคุยเรื่องละเอียดอ่อนเหล่านี้ได้นะครับต่อไปปัจจัยต่อไปก็คือผลจากสื่อนะครับสื่อในที่นี้ถ้าเป็นยุคของครูจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ยุคของเราเป็นอะไรเป็นอินเทอร์เน็ตเอามาจากไหนดูจากโทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะครับด้วยยุคสมัยเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนมันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอีกหนึ่งที่มีเหมือนกันมาตลอดเลยคือผู้หญิงจะสนใจเรื่องอะไรเรื่องเพศเรื่องแฟชั่นใช่ไหมครับเรื่องความสวยงามเราสนใจเรื่องพวกนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่บางอย่างที่เราสนใจอาจจะส่งผลต่อคุณค่าในตัวของเรานะครับครูเชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายทุกคนมีคุณค่าในตัวเองฉะนั้นอย่ากระทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการลดทอนคุณค่าในตัวเองนะครับอย่างเช่นผู้หญิงจะมีปัญหาคือดูสิฉันอ้วนฉันไม่สวยฉันไม่ขาวฉันเป็นแบบนู้นแบบนี้ผู้หญิงทุกคนนะครับมีความสวยในตัวของเราเองอยู่แล้วทุกคนมีความสวยในตัวเองครับเราแค่หาจุดที่เป็นเสน่ห์ของเราเจอไหมความสวยในที่นี้ครูไม่ได้หมายความว่าจะต้องหุ่นแบบนี้สีแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้แต่หมายถึงจุดที่เป็นความสวยของเราอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยนะครับหรือพฤติกรรมต่างๆฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องสนใจเรื่องสีหรือรูปร่างนะครับเพราะการสนใจพวกนี้บางครั้งมันกลายเป็นลดทอนคุณค่าทางจิตใจของเราลงไปด้วยนะครับส่วนผู้ชายความสนใจของผู้ชายจะเป็นเรื่องของอะไรเพื่อนกีฬาและที่น่าห่วงคือความรุนแรงนะครับทีนี้น่าห่วงยังไงด้วยพฤติกรรมของผู้ชายนะครับจะมีความโลดโผนมีความเป็นฮอร์โมนเพศชายมากกว่าผู้หญิงฉะนั้นพฤติกรรมต่างๆของผู้ชายจะออกมาเป็นแบบไหนจะมีใช้ความรุนแรงที่เราเรียกกันว่าบ้าพลังใช่ไหมโอ้ยเพื่อนชอบทำแบบนี้ชอบทำแบบนู้นที่เราใช้แบบกำลังเกินขีดจำกัดหรือพฤติกรรมที่มีความเกินความเหมาะสมนะครับอันนั้นก็อันตรายนะครับลักษณะผลร้ายจากสื่อที่ไม่เหมาะสมอีกแบบหนึ่งก็คือ

ื่อจากโฆษณาโฆษณามีกี่แบบมีหลายแบบหลักๆโฆษณามี2แบบนะครับโฆษณาโดยตรงกับโฆษณาแฝงยุคที่เป็นโทรทัศน์ทีวีมันจะมีละครมีรายการอะไรก็แล้วแต่จะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเสร็จปุ๊บพักโฆษณาหรือแม้แต่ในบางแอปที่เราดูเป็นเรื่องราวเลยแต่มันก็จะมีตัดโฆษณาใช่ไหมอันนั้นโฆษณาโดยตรงนะครับหยิบของขึ้นมาบอกเลยสิ่งนี้ดีไม่ดีสิ่งนี้ไว้ใช้ทำอะไรอันนั้นโฆษณาโดยตรงอีกประเภทหนึ่งโฆษณาแฝงนักร้องคนนี้ใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนี้แบรนด์นี้นักกีฬาคนนี้ดื่มเครื่องดื่มแบบนี้อันนี้เป็นโฆษณาแฝงนะครับอันนี้มันจะฝังและซึมซับไปเรื่อยๆฉะนั้นโฆษณาก็ให้เราเลือกเสพนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งนี้สำคัญจะต้องทำตามแฟชั่นนะครับดูโดยรวมองค์ประกอบรวมของเราด้วยนะครับว่ามันเหมาะสมกับเราไหมนะครับอีกประเภทหนึ่งผลร้ายจากสื่อโฆษณาที่ส่งผลกับเราก็คือเรื่องของพวกนี้เวลาเราดูสื่อโทรทัศน์สื่อลักษณะโทรศัพท์โซเชียลเป็นยังไงส่งผลต่อการนอนนะครับใครเข้าห้องนอนปุ๊บโทรศัพท์เสียบสายชาร์จคว่ำหน้าจอเลยมั่งยกมือโอ้โหแย่งกันยกเต็มหมดเลยที่ไม่ยกกันแสดงว่ายังไงเราเข้าห้องนอนปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำอะไรจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เราก็ถ่ายไปเรื่อยถูกไหมฉะนั้นมีผลต่อการนอนดึกใช่ไหมครับพอนอนดึกแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการออกกำลังกายและสุขภาพอื่นๆตามมานะครับทีนี้มีงานวิจัยออกมาแว่วๆมาว่าหน้าฟีดหน้าแอปต่างๆที่เราเล่นอ่ะเราใช้เวลาแค่ 1.6 วินาทีในการไถช้าหรือเร็ว 1.6 วิเร็วเราดูภาพประกอบเสร็จไม่โอเคปุ๊บเราทำไงปั๊บฉะนั้นเลยเป็นข้อบกพร่องต่อมาคือความสามารถในการอ่านและฝึกฝนเรื่องนี้เราลดลงเพราะในแอปต่างๆเป็นตัวหนังสือหรือรูปภาพส่วนใหญ่ที่เราเห็นมาเวลาเพื่อนลงเพื่อนลงตัวหนังสือยาวๆเลยหรือเพื่อนลงรูปภาพลงรูปภาพเวลาเราเลื่อนไปดูต่างๆส่วนใหญ่ลงแต่รูปภาพฉะนั้นเราจะเสียทักษะในการอ่านไปด้วยนะครับข้อต่อไปคือไม่ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมต่างๆเพราะเราคุยกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์เราจะออกไปเจอเพื่อนหรือเราจะเข้าห้องเพื่อไปเจอเพื่อนเราเข้าห้องนอนเพื่อไปเจอเพื่อนหรือเราออกจากบ้านเพื่อไปเจอเพื่อนจากไหนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราเข้าบ้านเข้าห้องเพื่อไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนไหนนั่นแหละครับที่น่าห่วงเพราะว่าเราจะขาดกิจกรรมทางด้านสังคมกิจกรรมเกี่ยวกับด้านปฏิบัตินะครับรวมไปถึงกิจกรรมพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์เพราะด้วยโทรศัพท์ผู้ปกครองเห็นไหมว่าเราเล่นแอปหรือเล่นอะไรในโทรศัพท์มีไหมผู้ปกครองผู้ปกครองใครเห็นทุกครั้งที่เราเปิดโทรศัพท์ผู้ปกครองรู้ว่าเราเข้าแอปอะไรเล่นอะไรตลอดรู้ใช่ไหมมีรู้กี่คนยกมือซิหนึ่งคนสองสามแล้วที่เหลือล่ะ

0: อันเนี้ยน่าห่วงนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยบางทีบางแอปพลิเคชันบางกิจกรรมที่เราเข้าไปดูมันยังไม่เหมาะสมไม่ว่าจะด้วยเรื่องเพศหรือวัยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับต่อไปปัจจัยที่เป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกครูถามก่อนว่า สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอ่ยเริ่มมีหลายเสียงสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูก็ได้ครับว่านคำว่าสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนะครับนิยามหรือหมายถึงว่าอะไรส่วนของเราคำว่าสิ่งแวดล้อมหมายความว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งทุกสิ่งเลยที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับทีนี้สิ่งแวดล้อมที่ครูพูดถึงก็จะมีหลักๆที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราก็คืออันแรกสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมเพื่อนเป็นยังไงถ้าเพื่อนชวนไปรับประทานอาหารดีหรือไม่ดีเราบอกดีแต่ถ้าเพื่อนชวนไปใช้สารเสพติด
1: ไม่ดี
0: แสดงว่าห้องนี้รู้ฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องเพื่อนแน่นอนถูกไหมโอเคครับดีมากเรื่องต่อไปเรื่องอาหารจำได้ไหมครูบอกว่าเคล็ดลับการรับประทานอาหารคือกินอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมเมื่อเรากินโปรตีนเราจะได้อะไรได้กล้ามเนื้อเรากินแคลเซียมเราจะได้อะไรเราก็จะได้กระดูกนะครับโอเคฉะนั้นเรื่องอาหารเราไม่มีปัญหานะเวลารับประทานอาหารอีกเคล็ดลับหนึ่งคือรับประทานให้หลากหลายและอย่าซ้ำเดิมนะครับต่อไปเรื่องของการออกกำลังกายครั้งที่แล้วเพื่อนบอกว่าครั้งละกี่นาทีสัปดาห์ละอันเนี้ยครูไปอ่านงานวิจัยอ่านงานล่าสุดมาแล้วได้คุยกับคุณหมอท่านได้คุยกับคุณหมอมาแล้วแนะนำเพิ่มเติมนะครับอันนี้ครูขอแก้ไขของเดิมด้วยก็คือแนะนำว่าให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ไม่ใช่ต่อวัน150นาทีกี่ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมฉะนั้น2ชั่วโมงครึ่งครูไม่ได้บอกว่าวันเดียวเสร็จนะโอ้โหครูคะครูครับจันทร์ถึงศุกร์เรียนงั้นเสาร์อาทิตย์แค่2วันขอเป็นวันละ75นาทีเลยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะถ้าเรามากเกินไปนานๆเราเล่นกีฬาครับแล้วเป็นไงโอ้โหทั้งตัวเจ็บไปหมดใช่ไหมฉะนั้นนะครับให้กระจายให้ได้สัปดาห์หนึ่งรวมเวลาให้ได้150นาทีทีนี้จะใช้เวลาประมาณวันละกี่นาทีดีฮะวันละถ้าวันละ20 7วัน72
2: 22นาที
0: 140แล้วครูบอกให้เท่าไหร่150แล้ว140พอไหม
2: พอ21.5
0: ถามว่าไม่พอก็เพิ่มอีกนิดนึงเป็นวันละเท่าไหร่ดี
2: 21
0: วันละ21
2: 22 25
0: อันเนี้ยที่หมอเขาบอกมาคือ150นาทีเนี่ยโดยประมาณนะครับฉะนั้นเวลาออกกำลังกายก็ขอได้สักประมาณ 15-20 นาทีนั่นแหละเพราะครูเชื่อว่าบางวันน่ะเราเพลินเราจะออกเกินบางวันวันนี้เหนื่อยเราก็จะออกน้อยแต่ขอให้ออกอย่างสม่ำเสมอนะครับจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยจะแบ่งได้หลายประเภทนะ

0: หมายถึงเราเล่นกีฬาเราออกกำลังกายเพื่ออะไรนะครับแต่อันนี้150นาทีเนี่ยครูไม่ได้บอกว่าออกแบบนี้แล้วกล้ามเราจะใหญ่ขึ้นเราจะมีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ใช่นะครับออกกำลังกายลักษณะแบบนี้คือเพื่อช่วยกระตุ้นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจและกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราจะเป็นนักกีฬานะครับหรือต้องการเรื่องของ เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อหรือลดน้ำหนักก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่นี้คร่าวๆโดยกลางๆ ก็คือให้ได้วันละประมาณ 15-20 นาทีนะครับต่อไปการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุมีผลไหมมีนะครับเชื้อไวรัสบางชนิดมีผลกับเราในระยะยาวอย่างล่าสุดโรคที่ตอนนี้ฮิตกันเป็นคือโควิดเราอาจจะรักษาหายในเบื้องต้นแต่ที่น่ากลัวอย่างหนึ่งจะทิ้งร่องรอยแผลไว้ในปอดทำให้ระบบหายใจของเรามีปัญหาในระยะยาวได้นะครับรวมไปถึงไข้หวัดใหญ่บางชนิดมีผลต่อสมองนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาการหรือฮอร์โมนที่ทำให้เรามีการเจริญเติบโตช้าลงนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ครูพูดเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เราใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับทีนี้ที่ครูแจกให้มีตารางอยู่บนโต๊ะแล้วมีกันหรือยังนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีคำถามให้สลับกันนะครับกลุ่มไหนตอบถูกให้ทำเครื่องหมายไปในช่อง1ช่องนะครับจะเป็นเครื่องหมายกากบาทเครื่องหมายวงกลมไม่จำกัดนะครับจะเป็นลักษณะเรียงแถวแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงได้หมดขอแค่เรียงกัน3สัญลักษณ์นะครับทีนี้หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มไปหยิบปากกาได้เลยนะครับครูให้กลุ่มละ2แท่งลองไปหยิบได้เลยครับกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วแล้วตอบถูกใส่สัญลักษณ์ O หรือ X ใครได้ลักษณะที่ครูพูดไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงกลุ่มไหนได้ครบ3สัญลักษณ์ก่อนเรียงกันแบบนี้กลุ่มนั้นจะมีรางวัลพิเศษดีไหมไม่ดีเนาะมองคุณรู้สึกคุณเหนื่อยกับรางวัลพิเศษมากเลยดูคำถามที่1 นะครับปัจจัยภายในมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์คือพันธุกรรมและพื้นฐานทางอารมณ์หรือจิตใจใช่หรือไม่เดี๋ยวคนที่จะตอบขอเป็นมีเหตุผลด้วยอย่าใช่เฉยๆใช่หรือไม่ใช่ทำไมถึงใช่ครับ
1: พันธุกรรมและพื้นฐานทางอารมณ์หรือจิตใจนะครับมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ครับเพราะพันธุกรรมและพื้นฐานทางอารมณ์ทำให้มีส่วนในการเข้าสังคมการใช้ชีวิตประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนตอบแล้วใส่สัญลักษณ์ได้เลยกลุ่มอื่นเราตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
2: ใช
0: ่ใช่นะครับกลุ่มไหนตอบใช่ยกมือแหมทุกกลุ่มเลยโอเคดูแล้วครูน่าจะต้องเสียเยอะใช่ไหมข้อที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์จะถูกควบคุมและขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งใช่หรือไม่เชิญเลยครับ
3: ไม่ครับเพราะว่าปัจจัยภายในและภายนอกมีส่วนประกอบให้เกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นด้าน

0: ภายในคือการความคิดหรือว่าพันธุกรรมครับส่วนภายนอกก็คือบุคลิกร่างกายครับทำให้มีการเจริญเติบโตได้ครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนตอบว่าใช่หรือไม่ใช่
2: ใช
1: ่หรือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกลุ่มอื่นใครตอบไม่ใช่ยกมือโอ้โหดูแล้ววันนี้ครูรอดยากเนาะโอเคครับข้อที่3บอยเป็นวัยรุ่นชายที่อยากมีกล้ามบอยจึงตัดสินใจเลือกซื้อเวโปรตีนมารับประทานโดยไม่ออกกำลังกายใช่หรือไม่ที่บอยจะมีรูปร่างที่มีกล้ามเนื้อเหมือนที่คิดไว้กลุ่มนู้นกลุ่มที่4ยกก่อนออกกลุ่มที่5แหละครับขอโทษนะกลุ่มที่5จ้ะกลุ่มที่5ครับ
3: ไม่ค่ะ
1: ทำไมถึงคิดว่าไม
3: ่เพราะว่าการดูแลร่างกายจะทานอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องออกกำลังกายด้วย
1: ครับผมขอบคุณมากครับครับที่เพื่อนตอบมาว่าทั้งรับสารอาหารและออกกำลังกายใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่เราอยากมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเราจะต้องได้รับโปรตีนนะครับต่อจำนวนกรัม 1.5 เท่าขึ้นไปก็คือถ้าเราน้ำหนักตัว1กรัมเราจะต้องได้รับโปรตีน 1.5 กรัมขึ้นไปถึงจะพอสำหรับการเสริมสร้างแต่ถ้าอยากให้ใหญ่ขึ้นจะต้องคูณ2ก็คือเราน้ำหนักตัว1กิโลโปรตีนที่จะได้รับคือ2กรัมแต่นะครับถ้าเราอยากมีกล้ามเนื้อเราจะต้องใช้การทรมานตัวเองก็คือเราจะต้องทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดกล้ามเนื้อเราทำงานเหมือนประสานกันแบบนี้ใช่ไหมในกล้ามเนื้อหนึ่งมัดประกอบไปด้วยเส้นใยหลายร้อยหลายพันเส้นนะครับเหมือนเราประสานนิ้วกันแบบนี้ต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กๆหนึ่งมัดทีนี้เราอยากให้กล้ามมันใหญ่ขึ้นเราจะต้องยกน้ำหนักจนกล้ามเนื้อฉีกขาดแต่ฉีกขาดไม่ได้ฉีกจนเราบาดเจ็บสาหัสนะหมายถึงฉีกขาดแค่แบบเกิดการฉีกขาดแล้วเราเอาโปรตีนเข้าไปนอนให้เพียงพอเสร็จแล้วร่างกายจะเอาโปรตีนไปเสริมส่วนที่เสียหายร่างกายเราฉลาดนี่รู้ว่าแม่ทำแบบนี้ฉันเจ็บนะแสดงว่าเธอจะใช้ฉันอีกใช่ไหมก็จะเสริมให้แข็งแรงขึ้นทีนี้เราพอหรือยังถ้าเราพอแล้วเราก็เล่นตามจำนวนเดิมนะครับแต่ถ้าอยากให้ใหญ่ขึ้นไปอีกทำยังไงก็ต้องเพิ่มจำนวนน้ำหนักเพิ่มปริมาณเข้าไปอีกนั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อที่4นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการสมวัยโดยเฉพาะด้านจิตใจคือครอบครัวและผู้ปกครองใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับเชิญได้เลยครับ
3: ใช่ค่ะเพราะมีการเลี้ยงดูอบรมทางด้านจิตใจการสั่งสอนค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับคำถามผ่านมา4ข้อแล้วได้กันหรือยังแนวตั้งแนวนอนแนวตะแคงไหนขอดูหน่อยครับใครได้แล้วโชว์หน่อยกลุ่มที่1ได้กลุ่มที่6ได้แล้วกลุ่มที่5ได้3ได้แล้วโอเคทีนี้ครับทำไมเอ่ยหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีดูข้อที่5สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ได้อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วก็คือการจะป่วยและอุบัติเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่างๆของวัยรุ่นใช่หรือไม่ใครตอบว่าอุบัติเหตุการจะป่วยเป็นปัจจัยที่ขัดขวาง ทำให้เรามีการเจริญเติบโตช้าลงใครตอบว่าใช่ยกมือครับกลุ่มที่โอเคเอามือลงใครบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วตอบเหมือนกันหมดแล้วของรางวัลก็ต้องได้เหมือนกันหมดลำบากครูเนาะใช่ไหมครับต่อไปกิจกรรมขอกลุ่มละ1อย่างใครพอจะบอกได้ไหมว่าอ๋อไม่ใช่ครับขอโทษต่อไปกิจกรรมนะครับขอกลุ่มละ1ข้อเลือกเอาเลยกลุ่มไหนจะเอาเรื่องนอนดึกกลุ่มที่4เรื่องนอนดึกสารเสพติดกลุ่มที่5ออกกำลังกายกลุ่มที่6ครับรับสารอาหารไม่เพียงพอกลุ่มที่2พิการจากอุบัติเหตุพิการจากอุบัติเหตุโอเคกลุ่มที่3และกลุ่มสุดท้ายเล่นโทรศัพท์12ชั่วโมงต่อวันติดกันด้วยตัวอย่างที่ครูให้ไปกลุ่มละ1ตัวอย่างนี้นะครับครูขอว่า1ส่งผลกระทบอย่างไรกับเรา2และเราจะปฏิบัติต่อสิ่งที่กระทบกับเราอย่างไรให้เวลา3นาทีครับ

0: เป็นยังไงครับปรึกษากันเสร็จหรือยังลองดูนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนดูนะครับลองปรึกษากันดูว่าที่ของพวกเรานะครับกับของที่อยู่ในห้องนี้กลุ่มไหนมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ้าวกลุ่มแรกนอนดึกเชิญเลยจ้า
1: ผลกระทบก็คือส่งผลทำให้เราไม่มีแรงและไม่มีสมาธิในการใช้ชีวิตค่ะเราจะแก้ไขโดยการปรับเปลี่ยนเวลาการนอนนอนให้เพียงพอค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องของการนอนดึกเรื่องต่อไปสารเสพติดเชิญเลยค่ะกลุ่ม5
2: สารเสพติดนะคะผลกระทบส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าลงหรือหยุดโตค่ะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคตับแข็งหรือระบบทางเดินหายใจผิดปกติค่ะการแก้ไขนะคะ 1. หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในที่สุ่มเสี่ยงเลือกคบคนและไม่หมกมุ่นกับสารเสพติดค่ะ
0: นะครับผมขอบคุณมากครับต่อไปเรื่องของไม่ออกกำลังกายกลุ่มที่6เชิญเลยครับ
3: ผลกระทบคือทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันต่ำเกิดโรคได้ง่ายครับวิธีแก้ปัญหาก็คือออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์150นาทีครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเรื่องของการออกกำลังกายไปแล้วต่อไปสารอาหารไม่เพียงพอเชิญได้เลยครับ
4: การที่รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับส่งผลต่อชีวิตประจำวันเพราะเราจะไม่มีแรงในการออกกำลังกายหรือทำกิจวัตรประจำวันต่างๆครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับขอเสริมนะครับสารอาหารไม่เพียงพอนอกจากไม่มีแรงแล้วร่างกายยังเอาไปซ่อมแซมและสร้างเสริมไม่เพียงพอด้วยเหมือนกันนะครับต่อไปการพิการจากอุบัติเหตุเชิญได้เลยครับ
5: เป็นภาวะที่ขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาต่างๆค่ะเกิดการหยุดชะงักลักษณะชั่วคราวค่ะวิธีแก้นะคะก็คือทำให้ตัวเองปลอดภัยและปกป้องตัวเองจากโรคต่างๆหรืออุบัติเหตุต่างๆเช่นขับรถค่ะถ้าขับรถมอเตอร์ไซค์แนะนำว่าให้สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ขับไม่เกิน60ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับและเรื่องสุดท้ายนะครับตัวอย่างเรื่องสุดท้ายคือการเล่นโทรศัพท์เป็นเวลานานติดต่อกันนะครับเชิญได้เลยครับ
6: ผลกระทบนะครับสายตาเสียนอนดึกครับวิธีแก้ไขปรับเวลาในการเล่นโทรศัพท์ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับมีแนวคิดแบบนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดเป็นอย่างไรนะครับลองแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งนะครับต่อไปนะครับใบงานวันนี้ใบงานเราจะไม่ได้ทำที่ห้องนะครับเราไม่ได้ทำที่นี่ใบงานให้นักเรียนนะครับนำไปทำเป็นการบ้านโดยการที่ให้เราเลือกทำปัจจัยมีกี่ข้อในใบงานมีกี่ข้อ5ข้อครูให้เราเลือกทำแค่2ข้ออะไรก็ได้นะครับจดบันทึกเป็นระยะเวลา1สัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับว่าผลที่ตามมาเป็นอย่างไรนะครับสรุปบทเรียนในวันนี้คือนะครับทุกการกระทําของเรานะครับจะมีผลตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยเชิงบวกหรือลบก็ตามนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทํามีผลตามเรามาใช่มั้ยก่อนที่จะทําอะไรนะครับครูอยากให้พวกเราเลือกคิดก่อนที่จะลงมือทํานะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือปัจจัยการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น

0: นะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะครับก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ2ใบงานที่1เรื่องวิเคราะห์วิธีการเลี้ยงดูบุตรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของวัยรุ่นและ3ใบงานที่2เรื่องวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรให้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมวัยที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี
1: ้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
4: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
5: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
6: ได้สิเราไปดูกัน
4: ก็เลยมาเรียนสายครับ
3: จริงไหมครับอภิสร
7: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์ดพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

0: รในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าเรื่องบทนำด้วยเกมของเรานะครับให้นักเรียนลองทายภาพดูนะครับจากแผ่นป้ายที่ครูมีอยู่ทั้งหมด8หมายเลขนะครับนักเรียนคิดว่าหลังแผ่นป้ายนี้จะเป็นภาพอะไรนะครับภาพแรกหมายเลขแรกนักเรียนจะเลือกหมายเลขอะไรดีครับ
3: 7
2: หมายเลข7อ่ะกดปุ๊บเนี่ยต้องตอบได้ปั๊บเลยนะว่ามันคืออะไรนะครับหมายเลข7ภาพออกมาอย่างนี้มีคนตอบได้หรือยังเอ่ยว่ามันคืออะไรตอบได้หรือยังตอบได้แล้วเหรออ่ะอีกสัก1หมายเลขมั้ยหมายเลขอะไรดีหมายเลข8นะครับภาพนี้เล็กมากเลยอ่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยสักหนึ่งคนสักหนึ่งคนอ่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกครูหน่อยว่าภาพนี้คือภาพอะไรนะครับเป็นภาพอะไรครับ
4: การถวายสังฆทานครับ
2: เป็นการถวายสังฆทานใช่ไหมสำหรับกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นการถวายสังฆทานใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างมีไหมในพานเขามีอะไรอยู่นักเรียนในพานจากภาพที่เราสังเกตเนี่ยมีอะไรอยู่มีผ้าอยู่ใช่ไหมมีผ้าพื้นสีเหลืองๆอยู่ใช่ไหมครับซึ่งนี่ก็คือภาพเต็มเนาะก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะครับที่ชาวพุทธนะครับจะมีการถวายนะครับซึ่งวันนี้นักเรียนครูมีคำถามจากภาพนะครับเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรขอสุ่มแล้วกันนะครับจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะเป็นหนึ่งในขั้นตอนของพิธีอะไรหมายเลข2ครับเลขที่2เย็นขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบนะครับจากเลขที่2กันนะครับลองดูลองดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในพิธีของอะไรครับ
5: เป็นผ้าอาบน้ำฝนครับ
2: ผ้าอะไรนะ
5: ผ้าอาบน้ำฝนครับ
2: ผ้าอาบน้ำฝนเป็นพิธีหนึ่งของการถวายผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนนักเรียนเคยเข้าร่วมพิธีนี้หรือไม่และจัดขึ้นในช่วงเวลาใดใครทราบบ้างมีไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเป็นพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนใครเคยเข้าร่วมบ้างยกมือไม่มีเลยนักเรียนปลายทางเคยเข้าร่วมไหมครับถ้าเคยเข้าร่วม

0: ยกมือได้นะครับแล้วเข้าร่วมหรือว่าจัดในช่วงใดนะครับนักเรียนคิดว่าเขาจัดตลอดทั้งปีไหมไม่นะครับเขาจะจัดในช่วงวันเข้าพรรษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูครับว่าคำว่าเข้าพรรษาหมายถึงอะไรนะครับนั่นก็คือหมายถึงพักฝนนั่นเองนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะหยุดพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนด้วยกันครับโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามที่พระวินัยบัญญัติไว้นะครับวันเข้าพรรษาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ครับเกี่ยวกับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าผ้าอะไรเอ่ยนักเรียนผ้าวัดสิกะสาดกนั่นเองนะครับเป็นผ้าวันนี้ครูก็มีผ้ามาให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ดูด้วยเดี๋ยวครูจะลองให้กลุ่มที่สองนะครับลองดูว่าผ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับกลุ่มที่สองลองดูลองเอาขยายมันออกมาเลยว่ามันเป็นยังไงลักษณะผ้าเอาออกมาเลยให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะครับใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่ใหญ่ไหนลองดูซิเป็นยังไงโอ้โหใหญ่มากเลยใช่ไหมลองส่งไปที่กลุ่มที่5หน่อยกลุ่มที่5กลุ่มที่5แล้วไปหน่อยลองดูว่าลักษณะเป็นยังไงผ้านี้ส่งมาที่กลุ่มที่6ส่งกลุ่มที่6ครับลองดูลักษณะเนื้อผ้าเป็นแบบไหนส่งกลับมาที่กลุ่มที่3ผืนใหญ่ไหมนักเรียนคิดว่าผ้านี้นักเรียนมีลักษณะแบบนี้ประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรนักเรียนคิดว่าประโยชน์ของผ้านี้คืออะไรเอ่ยเอาไว้ทำอะไรมีคนบอกว่าปกปิดร่างกายมีอีกไหมเอาไว้รับของใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากเอาไว้รับของเอาไว้ปกปิดร่างกายผ้านี้เปรียบเสมือนกับผ้าขาวม้ารู้จักผ้าขาวม้าไหมผ้าขาวม้าเวลาที่เราอาบน้ำใช่ไหมหรือเราจะใช้ผ้าขาวม้าในการเป็นยังไงใช้นุ่งใช่ไหมครับเช่นเดียวกันผ้าอาบน้ำฝนก็เช่นเดียวกันนักเรียนก็เปรียบเสมือนผ้าขาวม้าที่เราใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอไปสไลด์ต่อไปนะครับทีนี้ขอถามว่าผ้าอาบน้ำฝนกับผ้าสบงนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนระหว่างผ้าอาบน้ำฝนที่ครูนำมาให้นักเรียนดูกับผ้าสบงนะครับไม่เหมือนกันอย่างไรผ้าอาบน้ำฝนนะครับคือผ้าที่พระสงฆ์ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับส่วนผ้าสบงคืออะไรนะครับก็คือผ้านุ่งของพระเป็นผ้าผืนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือมีความแตกต่างกันก็อย่างที่ครูบอกเลยถ้านึกถึงผ้าอาบน้ำฝนก็ถ้าเราใช่ไหมเราใช้ก็คือผ้าขาวม้านั่นเองทีนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันนะครับนี่คือชั่วโมงที่1เนาะวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผ่านวีดิทัศน์นะครับก็จะมีพระนะครับท่านได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าประวัติความเป็นมามีอย่างไรนะครับแล้วลำดับขั้นตอนของพิธีผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับนักเรียนเรามาดูนะครับประวัติความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
2: โยมรู้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของผ้าแล้วก็ผ้าของพระสงฆ์วันนี้พูดถึงเรื่องของผ้าอาบน้ำฝนรู้เรื่องของผ้าอาบน้ำฝนดีหรือยัง

0: ความหมายของผ้าอาบน้ำฝนพูดถึงผ้าอาบน้ำฝนเนาะผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่พระสงฆ์ท่านใช้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำมีคติเหมือนกับผ้าขม้าของโยมโยมก็จะมีผ้าขม้าเปลี่ยนพระเปลี่ยนใช่ไหมผ้าขม้าในการเปลี่ยนอาบน้ำแล้วก็โยมผู้หญิงก็จะมีผ้าสำหรับเปลี่ยนผัดอาบน้ำของพระก็เช่นเดียวกันเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองแต่ในภาษาบาลีมีชื่อเรียกว่าวัสิกสาดกวัสิกสาดกก็คือผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองผ้าอาบน้ำฝนเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยให้พระสงฆ์ได้ใช้เป็นผืนที่4จริงๆแล้วพระมีผ้าเพียงแค่3ผืนใช่ไหมก็คือสังฆาฏิเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าสบงแล้วก็รัตประคตรัตประคตนี่ถือว่าเป็นผ้านะคือผ้า4แต่ผ้านุ่งจริงๆนะมีแค่3ผืนแต่ผืนที่4ให้เป็นผ้านุ่งได้ก็คือผ้าอาบน้ำฝนของพระสงฆ์เรียกว่าผ้านุ่งสำหรับการอาบน้ำฝนหลายคนเข้าใจผิดว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าที่ต้องอาบน้ำในฤดูฝนก็คือช่วงหลังพรรษาหรือออกพรรษาไปแต่ส่วนมากผ้าอาบน้ำฝนโยมจะเรียกถูกนะเพราะว่ามันจะเข้าฤดูฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็เป็นการเข้าถึงสู่ฤดูฝนนั่นเองความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนโดยมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรามีที่ไปที่มาของผ้าอาบน้ำฝนดังนี้โดยปกตินางวิสาขาจะกราบทูลอาราธนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของนางเป็นประจำเมื่อการจัดเตรียมภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะให้สาวใช้ไปกราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้เสด็จไปยังบ้านของนางวิสาขานั่นเองวันหนึ่งสาวใช้ได้มาตามปกติเหมือนทุกๆวันแต่วันนั้นมีฝนตกลงมากและพระสงฆ์ทั้งหลายจึงประกันเปลือยกายอาบน้ำฝนเมื่อสาวใช้มาเห็นเข้าก็ตกใจเพราะความที่ตนมีปัญญาอ่อนคิดว่าเป็นนักบวชที่เป็นชีเปลือยจึงรีบกลับไปแจ้งแกนางวิสาขาว่าข้าแต่แม่เจ้าวันนี้ที่วัดไม่มีพระอยู่เลยเห็นแต่มีแต่ชีเปลือยชีเปลือยอาบน้ำกันอยู่อย่างนั้นนางวิสาขาได้ฟังคำบอกเล่าของนางสาวใช้แล้วด้วยความที่นางเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเป็นมหาอุบาสิกาเป็นผู้มีปัญญาน่าศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์จึงทราบเหตุการณ์โดยตลอดว่าพระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีผ้าสำหรับใช้สอยเพียงแค่3ผืนคือจีวรสำหรับห่มผ้าสังฆาฏิสำหรับการทับซ้อนและผ้าสบงสำหรับการนุ่งของพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเวลาพระสงฆ์จะอาบน้ำจึงไม่มีผ้าสำหรับผลัดอาบน้ำก็จำเป็นต้องเปลือยกายอาบน้ำนั่นเองนางวิสาขาจึงอาศัยเหตุนี้เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาประทับที่บ้านและเสร็จภารกิจแล้วนางวิสาขาจึงได้เข้าไปกราบทูลขอพรเพื่อขอเป็นเจ้าภาพเป็นผู้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตตามที่ขอนั้นและนางวิสาขาก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าผ้าอาบน้ำฝนหมายถึงผ้าอย่างไร
1: จบไปแล้วนะครับสำหรับสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะครับต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับชื่อเรื่องว่าผ้าอาบน้ำฝนนะครับอะไรเอ่ยนะครับโยมรู้หรือไม่นักเรียนจากเมื่อสักครู่นี้นะครับประวัติความเป็นมานะครับเราก็เข้าใจอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับดังนั้นขอสักหนึ่งคนแล้วกันลองอธิบายหลังจากที่ได้ฟังพระภิกษุสงฆ์ท่านนี้ได้กล่าวไว้นะครับว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับขอ1คนเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับในสมัยพุทธกาลเลยลองดูครับใครเอ่ยใครเอ่ย
2: พระภิกษุครับ
1: ครับผมเป็นอย่างไรคร
2: ับอาบน้ำแล้วเขาก็เปลือยตัวครับ
1: เปลือยตัวเปลือยกายใช่ไหมแล้วก็มีใครมาเห็นเอ่ย
2: คนใช้ครับ
1: มีคนใช้มาเห็นแล้วก็นางวิสาขาใช่ไหมครับก็ไปทำอะไรเอ่ย
2: ไปบอกครับว่าไม่เห็นมีนักบวชมีแต่ขี้เปื่อยครับ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนางวิสาขาจึงทำอย่างไรเอ่ย
2: จึงคิดแล้วก
1: ็นำผ้านี้มาถวายใช่ไหมครับอ๋อยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่คือประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับจากภาพนะครับนักเรียนนางวิสาขาจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าและขอให้ทรงอนุญาตให้นางได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ครับความหมายของผ้าอาบน้ำฝนเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนผ้าอาบน้ำฝนจะถวายกันในช่วงใดเอ่ยช่วงใดครับเข้าพรรษาเพราะว่าอะไรเข้าพรรษาเป็นช่วงของฤดูฝนใช่ไหมจึงเป็นที่มาของผ้าอาบน้ำฝนแล้วมีผ้าอาบน้ำฝนเพราะว่าเหมือนที่เพื่อนบอกไว้เลยก็คือเป็นยังไงเวลาฝนตกปุ๊บเวลาพระอาบน้ำพระไม่มีผ้าใช่ไหมครับไว้ทำการอาบน้ำหรือว่านุ่งห่มใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นภาพเปลือยกายนะครับเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมดังนั้นนางวิสาขาจึงนำผ้าอาบน้ำฝนนะครับมาถวายแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเพื่อนำไว้ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยเอาไว้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนวันนี้เราจะได้เมื่อสักครู่นี้เราเรียนรู้กันแล้วว่าความหมายของผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรประวัติความเป็นมามีว่าอย่างไรทีนี้กิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมประเพณีนี้มีลำดับขั้นตอนนะครับโดยนักเรียนต้นทางเนี่ยก็จะมีบัตรคำอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานี้นักเรียนจะต้องลองเรียงลำดับดูด้วยตนเองนะครับว่าลำดับที่1น่าจะเป็นขั้นตอนไหนลำดับที่2เป็นขั้นตอนไหนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนปลายทางไม่มีบัตรคำนะครับนักเรียนก็สามารถดูได้จากสไลด์แล้วก็ลองเขียนดูนะครับลำดับ1น่าจะเป็นกหรือว่าขหรือว่าคนะครับมีอยู่ทั้งหมด9ตัวเลือกด้วยกันนะครับที่พวกเราจะต้องเรียงลำดับนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือได้เลยครับ

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวลองออกมานะว่าออกมายืนเรียงเลยว่าอันไหนคือลำดับที่1อันไหนคือลำดับที่2นะครับเดี๋ยวขอกลุ่มที่1กลุ่มที่1ออกมาเลยในลำดับที่1ครับประเพณีนี้ไม่ต้องนำไมค์มาครับยืนเลยแล้วก็มาดูกันว่าจะถูกต้องหรือไม่อ่ะออกมาเลยครับกลุ่มที่1นะครับลำดับที่1คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมนี่คือลำดับ1เลยนะครับมั่นใจนะมั่นใจขยับไปต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ออกมาเลยลำดับที่2หลังจากเตรียมผ้าอาบน้ำฝนแล้วต้องทำอย่างไรต่ออ่ะลองดูนะครับออกมาได้เลยกลุ่มที่2นำอะไรมาเอ่ยกลุ่มที่2บอกว่าพอจัดเตรียมผ้าเสร็จแล้วก็คือวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงแน่ใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปกลุ่มที่3ต่อมาเลยครับเรามาดูกันว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จะเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่3คือกล่าวคำอาราธนานะครับศีล5แล้วก็สมาทานศีล5นะครับกลุ่มที่4ลำดับที่4ออกมาได้เลยครับอะไรต่อนะครับมาเลยลองดูครับได้อะไรมาเอ่ยกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนต่อไปกลุ่มที่5ครับกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วทำอย่างไรต่อให้เวลาได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากลุ่มที่5จะเลือกบัตรคำไหนขึ้นมากลุ่มที่5หมดเวลาแล้วเริ่มเลยครับมาดูกันว่ากลุ่มที่5จะได้อะไรนะครับกล่าวคำกรวดน้ำนะครับกล่าวคำกรวดน้ำเลยใช่ไหมกลุ่มที่6ออกมาเลยครับลำดับที่6ได้อะไรมาเอ่ยวางผ้าบนพานหรือถวายให้กับพระภิกษุทำไมมันซ้ำกับกลุ่มที่2ใช่ไหมมันมีคนผิดแล้วตอนนี้มันมีคนผิดแล้วเดี๋ยวเราต่อให้จบแล้วเดี๋ยวเราจะมาสลับกันนะครับเราจะมาปรับให้ถูกต้องกลุ่มที่1ขอลำดับที่7ครับลองดูซิออกมาได้เลยได้อะไรมาเอ่ยพระภิกษุกล่าวอนุโมทนานะครับกลุ่มที่2ลำดับที่8ครับได้อะไรมาครับกวดน้ำซ้ำกันอีกแล้วกวดน้ำและกลุ่มที่3สุดท้ายครับลำดับสุดท้ายคืออะไรเอ่ยลำดับสุดท้ายคือเสร็จพิธีแล้วกราบลาพระนี่คือ9ขั้นตอนนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องหรือยังเอ่ยยังดังนั้นครูให้เวลา1นาที9คนนี้ลองเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องเริ่มครับลองดูซิจะทำยังไงคิดว่าตัวเองถูกหรือยังเอ่ยลองดู
1: คุณถวายยัง
0: ไงไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเพื่อนคนเดียวเองนะลองดูซิ

0: ั่นใจนะเรามาตรวจสอบกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่าลำดับที่1นะครับก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่2จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชานะครับจากนั้นกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลนะครับลำดับต่อมาก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้งสองในท่าประนมนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการกล่าวนะครับถวายคำนะครับผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองเนาะทีนี้วางผ้าเมื่อถวายคำปุ๊บนะครับก็จะเป็นผ้านะครับวางผ้าบนพานและหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงจากนั้นพระภิกษุก็จะถวายคำอนุโมทนานะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายก็คือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะครับเก่งมากปรบมือให้หน่อยกลับเข้าที่ได้ครับเรามาดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะชุลมุนนะครับเพราะว่าในช่วงแรกก็ยังมีสลับผิดนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกต้องแล้วเนาะนักเรียนปลายทางนะครับเรียงลำดับถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเฉลยประเพณีนี้มีลำดับนะครับลำดับแรกเลยก็คือจัดเตรียมผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับลำดับที่สองก็จะเป็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับลำดับที่3กล่าวคำอาราธนาศีล5และสมาทานศีล5นะครับลำดับที่4นะครับก็คือผู้ถวายนะครับถือผ้าอาบน้ำฝนพาดไว้ระหว่างแขนทั้ง2นะครับในท่าประนมมือลำดับ5กล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนลำดับที่6นะครับวางผ้าลงพานหรือถวายให้กับพระภิกษุโดยตรงนะครับลำดับที่7พระภิกษุกล่าวคำอนุโมทนาลำดับที่8นะครับกล่าวคำกรวดน้ำผู้กรวดน้ำรับพรนะครับผู้ถวายกรวดน้ำรับพรและสุดท้ายคือเสร็จพิธีกราบลาพระภิกษุนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับของการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองครับกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท่องเป๊ะถวายถูกนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้ฟังตัวอย่างก่อนนะครับในการคำถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนะครับสั้นๆไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันท่องนะครับหลังจากที่เราฟังวีดิทัศน์แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูว่าคำนี้น่าจะออกเสียงว่าอย่างไรนะครับรับชมรับฟังได้เลยครับ
1: คำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตวัตสิกสาติกานิสปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิวัตสิกสาติกานิสปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาล

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับจะให้ตัวแทนสักหนึ่งคนละกันลองมานำพวกเรานะครับว่าคำนี้นะครับจะอ่านว่าอย่างไรดีนะครับในการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับเป็นภาษาบาลีเนาะเรามาลุ้นกันว่าคนจะได้มานำเราคือใครเลขที่7ครับเลขที่7ออกมาได้เลยหยิบไมค์มาด้วยลองดูลองดูนะครับทีนี้ทุกคนก็ต้องกล่าวตามเพื่อนนะครับมาลองดูกันครับลองดูลองดูลองดูนักเรียนปลายทางก็พูดตามเพื่อนได้เลยนะครับว่าเลยครับ
1: อิมานิ
0: พูดตามเลยครับ
1: มายังพันเตวัสิกะสา
0: คำนี้อ่านว่าวัสิกะสาติกานิ
1: วัสิกะสาติกานิ
2: วัสิกะสาติกานิ
1: สัปปาริวาร
2: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังฆะ
2: ภ
1: ิ
2: กขุสังฆะ
1: โอโนชยามะ
2: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
2: ภ
1: ิ
2: กข
1: ุ
2: ส
1: ัง
2: โฆ
1: อิมานิวัสิกะสาติกานิ
0: วัสิกะสาติกานิ
1: สัปปาริวารานิปฏิฆะคันหาตุ
0: ปฏิฆันหาตุ
1: อัมหากัง
2: ค
1: ี
2: คาร
1: ั
2: ตต
1: ัง หิตายะสุขายะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเรามาทบทวนใหม่นะครับทุกคนอ่านตามครูนะครับอิ
2: มาน
0: ิมะยังพันเตวัตสิกะสาติกานิ
2: สะปริวาราน
0: ิภิกขุ
2: ส
0: ัง
2: คัสสะ
0: โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุ
2: ส
0: ัง
2: โฆ
0: อิมานิวัสิกะสาติกานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุ
2: อัมหาก
0: ัง ทีคารัตตัง หิตายะสุขายะนี่ก็คือเป็นคำกล่าวถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นภาษาบาลีนั่นเองนะครับที่พวกเราจะต้องนำไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับทีนี้ต่อมาครับนักเรียนมีประเด็นให้คิดนะครับถามว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะลองถามนะครับนักเรียนสักหนึ่งคนนะครับว่าผ้าอาบน้ำฝนเรารู้ความหมายเรารู้ประวัติความเป็นมาเรารู้ลำดับพิธีการแล้วมีความสำคัญอย่างไรนะครับเลขที่18ครับเลขที่18ยืนขึ้นลองดูสิครับว่าผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรนะครับลองดูมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
3: เอาไว้นุ่งตอนส่งน้ำค่ะ
0: เอาไว้นุ่งหรือว่าห่มตอนส่งน้ำใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์กับใครเอ่ย
3: กับพระสงฆ์ค่ะ
0: เป็นประโยชน์กับพระสงฆ์ขอบคุณมากครับใครมีคำตอบนอกเหนือจากนี้บ้างขออีกสักหนึ่งคนละกันเป็นเลขที่17ครับเลขที่17บอกคุณหน่อยครับว่าผ้าอาบน้ำฝนความสำคัญเป็นอย่างไรนะครับนอกจากเอาไว้นุ่งห่มตอนที่พระสงฆ์นะครับได้ส่งน้ำหรือว่าอาบน้ำมีอีกไหมครับความสำคัญเรามาดูคำตอบของเพื่อนกันว่าอย่างไรเอ่ย
3: เป็นผ้าใช้นุ่งห่ม

0: เป็นผ้าใช้นุ่งห่มใช่ไหมคำตอบก็จะคล้ายๆกับเพื่อนเลยใช่ไหมครับทำให้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วยใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าเมื่อพระเนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมมันก็ทำให้ภาพเนี่ยมันดูเหมาะสมนะครับผู้คนก็จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะครับผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญก็คือเป็นเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาก็สอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับใช้สำหรับปกปิดร่างกายขนาดอาบน้ำตามพระวินัยนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและแสดงถึงการสนับสนุนของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะครับกิจกรรมต่อมาเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ศึกษาโปสเตอร์นี้นะครับโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์ชื่อว่าข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยนะครับเราลองดูนะครับลองศึกษาดูว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อเราศึกษาแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามมาสอบถามทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้ครับ3นาทีไม่2นาที
1: 1นาที
0: ดีกว่าเริ่ม

0: หมดเวลาแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาโปสเตอร์นะครับข้อปฏิบัติเที่ยววัดไทยแล้วทีนี้ครูมีคำถามนะครับมาสอบถามนักเรียนกันคำถามถามว่านักเรียนคิดว่าทำไมเราต้องครับนักเรียนคิดว่าทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดนะครับขอสุ่มเป็นเลขที่15ครับเลขที่15ยืนขึ้นนะครับลองดูซิจากที่ได้ศึกษาโปสเตอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัดครับ
1: เป็นสถานที่ที่ศาสนาครับ
0: วัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นอะไรอีกนอกจากนั้นแล้ววัดมีความสำคัญอย่างไร
1: เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์
0: เป็นพระที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ด้วยใช่ไหมเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังเอ่ยนี่คือเหตุผลที่เราต้องแต่งกายไปวัดที่มันต้องสุภาพใช่ไหมต้องยังไงเอ่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องดูสถานที่ด้วยใช่ไหมครับก็คือสถานที่ที่เราไปเนี่ยในวัดเนี่ยมีเป็นยังไงเอ่ยลักษณะของวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนชาวพุทธเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้อง
1: แต่งตัวสุภาพคร
0: ับ แต่งกายสุภาพใช่ไหมครับนั่งลงได้ขอบคุณครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับทำไมเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเลขที่6ครับเลขที่6ยืนขึ้นลองดูนะครับทำไมครูจับได้แต่เลขที่6เนี่ยเลขที่6บอกครูหน่อยครับว่าทำไมนะเราจึงต้องแต่งกายสุภาพเมื่อไปวัด
2: ให้เกียรติครับ
0: ให้เกียรติอะไรเอ่ย
2: วัดครับ
0: ให้เกียรติวัดให้เกียรติสถานที
2: ่
0: ใช่ไหมครับยอด

0: เยี่ยมมากขอบคุณครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับเขาบอกว่าวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การแต่งกายสุภาพนะครับแสดงถึงความเคารพสถานที่ก็สอดคล้องอย่างที่นักเรียนได้บอกนะครับเคารพพระภิกษุและก็แสดงถึงมารยาทของชาวพุทธที่ดีนะครับคำถามต่อมาถามว่าโปสเตอร์นี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรขอเป็นเลขที่11ครับเลขที่11เมื่อสักครู่นี้เราได้ศึกษาแล้วอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าโปสเตอร์นี้เนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรเอ่ยลองดูครับ
1: ข้อปฏิบัติครับ
0: ข้อปฏิบัติในการอะไรเอ่ยหรือว่าทำอะไรข้อปฏิบัติอะไรเอ่ย
1: ข้อปฏิบัติการข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดครับ
0: ข้อปฏิบัติที่ควรทำในวัดมีอย่างเดียวไหมข้อปฏิบัติที่ควรทำมีอีกไหมนอกจากสิ่งที่ควรทำแล้วมีอีกไหมครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำคร
0: ับสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับเยี่ยมมากแล้วมาดูแนวคำตอบนะครับก็สอดคล้องกับเพื่อนนักเรียนบอกเลยเนาะก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็จะบอกว่าอะไรบ้างที่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเมื่อเข้าไปในวัดตัวอย่างเช่นส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นในเขตวัดนะครับการปีนป่ายสิ่งของหรือขึ้นไปยืนบนฐานพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับเราเป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยจะต้องประพฤติปฏิบัติตนนะครับให้ถูกต้องให้เหมาะสมคำถามต่อไปโปสเตอร์นี้นะครับที่นักเรียนได้ไปช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรนะครับขอเป็นเลขที่22ครับ22ยืนขึ้น22ครับโปสเตอร์เมื่อสักครู่ที่เราได้เรียนรู้ไปได้ศึกษาไปมันช่วยเราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นอย่างไรครับ
2: สิ่งที่ควรทำกับมารยาทให้เกี่ยวกับสถานที่ค่ะ
0: สิ่งที่ควรทำใช่ไหมทำให้เรามีมารยาทมากขึ้นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยมีอะไรบ้าง
2: การแต่งกายให้เรียบร้อย
0: การแต่งกายเรียบร้อย
2: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆค่ะ
0: เคารพกฎของสถานที่นั้นๆยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณครับอีกสักหนึ่งคนขอเป็นเลขที่8ครับเลขที่8บอกคุณหน่อยว่าไม่มาไม่เป็นไรนะครับถ้าเลขที่8ไม่มาขอเป็นเลขที่10ครับเลขที่10บอกคุณหน่อยครับคำตอบนอกเหนือจากนี้นะครับที่เพื่อนได้บอกไปมีอะไรอีกบ้างที่ทำให้เราเข้าใจมารยาทในวัดมากขึ้นมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: เรื่องการพูดครับว่าต้องให้เกียรติสถานที่ไม่ควรพูดคำหยาบครับ
0: ไม่ควรพูดคำหยาบให้เกียรติสถานที่มีอีกไหมไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมกันนะครับช่วยทำให้พวกเรานะครับรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำใช่ไหมครับเมื่อไปวัดเช่นการแต่งกายนะครับเหมือนกลุ่มที่4ได้บอกเนาะการแต่งกายการวางตัวการแสดงออกที่เหมาะสมนะครับช่วยส่งเสริมให้เป็นชาวพุทธที่มีมารยาทดีนั่นเองครับต่อไปข้อต่อมาถ้านักเรียนเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในวัดเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปในท่าทางไม่สุภาพนักเรียนควรทำอย่างไรหลังจากที่เราได้ศึกษาโปสเตอร์ขอเป็นเลขที่7ครับเลขที่7ช่วยบอกคุณหน่อยครับว่าถ้าเราเห็นเพื่อนทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมเลยเช่นถ่ายรูปคู่กับพระพุทธรูปที่ไม่สุภาพเราจะทำอย่างไรดี
1: เข้าไปตักเตือนเพื่อนครับ
0: เข้าไปตักเตือนเพื่อนใช่ไหมสมมติฟอเตอร์ลองแสดงบทบาทสมมุติฟอเตอร์ยืนขึ้นครับฟอเตอร์มายืนตรงนี้มานี่เร็วเรามานี้ฟอเตอร์ถ่ายรูปไม่เหมาะสมกับพระพุทธรูปสมมุติว่าครูเป็นพระพุทธรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ไม่เหมาะสมสิทำยังไงไม่เหมาะสม
3: เย
0: ่เข้ามาเตือนเร็วเข้ามาเตือน
1: ฟอเตอร์นายทำอย่างนี้ไม่ดีนะมันไม่เหมาะสมเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
0: แบบนี้ได้นะครับถือว่าเหมาะสมปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือควรบอกเพื่อนหรื ตือนเพื่อนด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนที่กลุ่มที่2ได้ตักเตือนไปเขาไม่ได้ใช้คำหยาบเลยใช่ไหมครับตักเตือนด้วยความเหมาะสมแล้วก็ให้แนะนำท่าเปลี่ยนนะครับขออภัยครับให้เปลี่ยนท่าให้สุภาพขึ้นต่อไปคำถามต่อมานะครับถามว่าทำไมเราจึงควรมีมารยาทและปฏิบัติตนให้เหมาะสมเพราะว่าอะไรเอ่ยนักเรียนให้เกียรติสถานที่แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรอีกเราต้องมีมารยาทที่ดีเป็นมารยาทชาวพุทธที่ดีนั่นเองนะครับเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับเพราะว่าวัดนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ประกอบศาสนกิจนะครับถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมอาจเป็นการไม่เคารพพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไปรบกวนคนอื่นที่มาทำบุญด้วยนะครับทีนี้ใบงานนะครับครูจะให้เวลานักเรียนทำนะครับอย่างรวดเร็วเลยใบงานแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงบัตรได้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาในการทำใบงานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยไว้ให้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางสามารถตรวจสอบคำตอบได้บนสไลด์ได้เลยนะครับ

0: าละครับนักเรียนต่อไปนะครับเข้าสู่คำถามสุดท้ายนะครับคำถามถามว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับขอสุ่มถาม1คนละกันอ่ะลองดูนะครับเป็นเลขที่27ครับอ่ะ27ครับบอกคุณหน่อยครับว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนไม่ใช่ผ้าอาบน้ำฝนอย่างเดียวนะพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: ใช้สำหรับปกปิดร่างกายของพระสงฆ์ค่ะ
0: อ่ะการที่เราตอบว่าใช้ปกปิดร่างกายของพระสงฆ์นั้นคือความสำคัญของผ้าอาบน้ำฝนแต่ความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรเอ่ยสิ่งที่นักเรียนตอบมาไม่ผิดนักเรียนลองเชื่อมโยงให้เข้ากับประเด็นคำถามที่ครูได้ถามไปส่งผลอย่างไรส่งผลอย่างไรการที่พระสงฆ์เนี่ยมีผ้าอาบน้ำฝนแล้ว
1: การทำบุญค่ะทำให้การถวายผ้าอาบน้ำฝนทำให้พระสงฆ์มีผ้าใช้ค
0: ่
1: ะ
0: มีผ้ามีผ้าอาบน้ำฝนไว้ใช้ในการส่งน้ำพระใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนละกันเพื่อเพิ่มเติมนะครับเป็นเลขที่30ครับเลขที่30ยืนขึ้นลองบอกหน่อยสิครับว่าความสำคัญของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นอย่างไรครับ
2: เป็นการถวายผ้าแก่พระภิกษุในช่วงเข้าพรรษาเพื่อใช้ในการอาบน้ำค่ะ
0: เพื่อใช้ในการอาบน้ำแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรประเพณีนี้หรือว่าพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
2: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ค่ะ
0: แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบนะครับก็คือแนวคำตอบประการแรกนะครับพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนมีความในหลายด้านประการแรกคือพิธีนี้ช่วยเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกบุญคุณต่อพระภิกษุที่ตั้งใจอยู่จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดในช่วงเข้าพรรษาก็จะสอดคล้องกับคำตอบของนักเรียนกลุ่มที่4นะครับประการที่2เป็นโอกาสที่ให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้สะสมนะครับได้สั่งสมบุญกุศลและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาซึ่งช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนรักสามัคคีและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างขออภัยครับนอกจากนี้ยังช่วยปลูกฝังคุณธรรมเช่นความกตัญญูความเสียสละและการมีน้ำใจอีกด้วยนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็จะเป็นใบงานเรื่องพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมไปเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559

0: ถึง 2,564 สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี 2,563 จำนวน 4 จังหวัดครอบคลุม 4 ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี 2563 จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนาความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแบบแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอ้าช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช่าไหนมันแน่เช่าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่กูไหนมันแน่กูไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เสไหนนะมันแน่เสไหนเอาเที่ยงตรงละคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนายนี่เหลเส้นนายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานไหนแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแปลว่าช่วงเย็นเนี่ยเนี่ยงานไหนนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเช้าไหนนะย่านนี้เช่านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือย่าแล้วนะคะย่าก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะย่าคนนานายย่าคนนานายเอาสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าย่าเช่นนายเนี่ยชินายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ย

0: ที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยเช่นไหนเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนายเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูนายดีนี่มันเน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเน่กูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เหลเส้นนายนะดีนี่นี่เหลเส้นนายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันเน่พยานมันเน่พยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่พยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่พยานนี่คือต้องไหนมันแน่พยานนี่คือต้องไหนอ้าวช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแน่พยานเนี่ยนี่ชาวนายมันแน่พยานเนี่ยนี่ชาวนายอ้าวตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันแน่พยานเนี่ยกูนายมันแน่พยานเนี่ยกูนายอ้าวเที่ยงคืนนะคะมันแน่พยานเนี่ยตะเกาสักหน่อยนายมันแน่พยานญาติกาว12นายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้9โมงเช้านะคะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามันนี่มันเน่9นายกะมันนี่มันเน่9นายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่พยานเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
1: เสียอะคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
2: สัตว์ไหนควรชีบีนี่แหละยาวดมแ
1: ม่แม่เนี่ยผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูยันนี่ต้องไหนมาอาแม
1: ่ดาสุยแม่เนี่ยผิดยันนี่ต้องไหนจะมาลาตุยบาแม
2: ่ก้องบีเลยตุยจ้าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราเชเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็ลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหากว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่าก๊าวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่าก๊าวเปล่านะฮะก๊าวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะอ้าวพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะฮะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่พอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไรก็ใส่การแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่ คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ใช้ก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่นะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่เนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะฮะเมียนมาวุโซถ้าหาว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရသလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက်
0: ။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျစ်စုတင်ပါတယ်။
1: ရပါတယ်။ပြောရှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบ

0: แบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
1: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suwana, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted lights out that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others.Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world.

คนถ้าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซาหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ่าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฟูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ่าหลินซื่อนะครับส่วนสี่คำสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอีเจ๋วิซื่ออีเจ๋เจ๋ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื่อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับเด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังไม่แน่ใจกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีถ้าสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับได้มีศีลอยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซ่าหลินเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจินเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณนะครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทําไม่ดีใช่มั้ยไม่ฟังใช่มั้ยเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเขาเรียกว่าตี้สื่อกุยตี้สื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลุนหยีมาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้สื่อหมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวิทนายวิทนายของลูกศิษย์นะครับนี่วิทนายหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์

0: ทั้งเราต้องทำตามอันนี
1: ้หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซ้าหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซ้าหลินในโรงเรียนกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 受伤啊，对不对？你有没有想过说怕这个受伤啊，怕怎么样？
1: 有过。
0: อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมามันจะเยอะมากคือกลัวไหมเพราะว่ากลัวนะครับนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ยนะ
1: 再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาน่าจะเป็นความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับโกยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: แล้ว什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัวเขาเองนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญคือความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้5แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ收那个气
1: 对把那个气呢运到要发力的地方
0: 哦
1: 然后呢到时候插上去的话那个硬会爆发出力量嘛所以说顶着呢对
0: 哦那ครับนะเขาบอกว่าที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดง

0: ใช่ไหมกำลังภายในแข็งเนี่ยนะครับนะเขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่าโน้นแนวนะครับนะก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นเลยพอพระรามไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพลังก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อนแล้วร้านเราเจอจะ喜欢所以就不回去了你父母也同意哦
1: 对
0: 哇那挺好玩的是吧น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวเซาหลินนะพ่อแม่พามาเที่ยวตอน7ขวบจริงๆแล้วเขาไปเรียน1เทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมได้มาเที่ยวเรียนเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับเลยก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่5แล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างมั้ยเนี่ยเหนื่อยจะตายเขาบอกไม่เคย是不是这个意思啊？哦，你过年那干嘛？我问他，我问他，那要再练几年呢？再练到年龄17，那要做什么？去变糖，跟屁他一样。
1: 会去。
0: 会去是吧？
1: 对。
0: 哦，那小明，今天他说，他变大了，功夫，就对呢。我问他，他有两条，一条是去变糖，一条是去变。ดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
1: จีเป็นกง
0: จีเป็นกงใช่ป่ะโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำนันไม่เท่าไ
2: หร่อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาสิทธิ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่สิทธิ์รุ่นต่อไป
3: ลู่หลิงหยางเป็นนักเรียนที่全眼配合的包括身心，包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。嗯，
0: อันนี้นะครับเนี่ยพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้นะครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะนอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนนะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับนะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเด็กร่างกายฝึกท่านี้ท่าโน้น
3: ถ้า基础扎不了的话他现在学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำก็คือพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าพื้นฐานไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปฝึกต่อไปได้
3: แต่有些就是练那些兵器啦它就是专项的
0: สำหรับนักเรียนที่นี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่า ที่เขาเรียกว่าจบเนี่ยเขามี2ระดับระดับหนึ่งนะครับนะก็คือ4ปีแล้วจบนะครับนะเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับนะคือชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
3: ก็他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือสู้เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ

0: นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปข้าจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช้ไปประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกเนี้ยนะครับนะเด็กที่เคยเรียนกลางครูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกลางครูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรสมบัติสักอย่างนะครับนะที่สำหรับเด็กที่เรียนกลางครู
1: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกก๊กที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝู่เจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซ้าหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซ้าหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซ้าหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่อีกถึง3ครั้งคือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

0: ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซาหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซาหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซาหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได้
1: 这个大概写的150多年
2: 了อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150ปีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเซาหลินชวนโซ่เจิ้งจงมี่ฟังเย่าฟังหมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเซาหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะ

0: หน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสดเนี่ยนะครับน่ะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับมีผู
1: มีผู
0: นะครับน่ะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับน่ะลับนะครับน่ะของมวยสร้างชาติจ้าซื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับน่ะก็บอกว่าเซาหลินเป็นด้านเฉียนสู้
2: 传到
0: 边海，摸那个麦看，我少林，传嘛，等，在他嘞，母班，师错，那个白灵，传在鹿兰，那个孔母班师错，ที่ใกล้ทะเล，那个那，อันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับ，หมายถึงว่าอันนี้คือ少มาจาก少林。就是信隐和尚写的这个
2: 传过来的，
1: 传过来
2: 他的对吧？
0: 啊，你信隐的那个边赤公帕，赤公帕有在少林带，หมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระนะครับน่ะซินหยินสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้คำว่าหมิงยังอยู่น่ะราชวงศ์หมิง
3: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงที่ได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
4: ท่านเจ้าหมังสัตว์跳动的时候两边的这个担子踢掉就横过
0: 来了
4: 我就打了哦随时可以用可以用在这个地方
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเซาหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยโดนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากบรรพบุรุษของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไรตอบแทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยเรียกอยากเรียนดินะครับนะพระก็บอกว่าแล้วอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับนะเรามีความสามารถสอนได้นะครับแล้วแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ก็แล้วนะอันนี้ไม่ขาดเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเศร้าหลินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่ากับปองเนี่ยกลายเป็นไม้คานนะครับพอหัดแล้วว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับน่ะชาวบ้านนะครับน่ะหับของไปนี่ไปรุ่นนะครับน่ะเจอโจรนะครับขโมยนะครับน่ะเอาของทิ้งนะครับน่ะไม้คานออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับน่ะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
3: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้คานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทน

ในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไถเก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของสังคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay yeah and why everyone call this road dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter of a million people working on this railway 100,000 died
0: 100,000
2: 100,000 this project only took about 4 years just to map the railway and then find where the prisoner of war camps were the railway stations were just so that was the first step was to map the railway
0: no Praduk right
2: yep the Pan Mae Nam Kwe yes round to Chung Kai and then on and on and on to Burma
0: so when you go to research on to making a map you have to go by walk
2: yes
0: for 4 years
2: total 11 years to find the railway and find where the camps were but yes
0: so along the way about this railway what have you found
2: many thousands of items thousands of things of
0: in this museum
2: many of them are now on display at this museum not all but many
0: how do you feel about this
2: it's important because then if the family of one of these men can come to us then we can give them we can take them to that site we can show them we can explain okay because there are around the world many families with someone missing but we can then help give the evidence and tell the story of this missing person we call it peace of mind okay so having this evidence can help us explain to the families where why what it gives them peace of mind peace of in their heart as well yeah
1: หลังจากที่คุณร็อดได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการตามร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับคุณร็อดนั้นยังพาชมพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับซึ่งวัตถุจัดแสดงแต่ละชิ้นของพิพิธภัณฑ์นั้นเรียกได้ว่ามีมูลค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเลยครับ

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file
2: this is from up near Tarkanoon part of a locomotive because the Allies were bombing the railway and we know at Tarkanoon

0: ณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

าเรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อกซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตอร์รีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อกครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese devil.
1: Oh,
0: so
1: yeah, I
0: it's
1: see.
0: It's our image of what hell would be like.
1: Ah,
0: so
1: okay.
0: The prisoners of war called it hellfire. And the pass through the mountain.
1: Okay, I see. และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire Pass นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So is it the end of this part? The end of this cutting.
1: The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres.
0: Yeah. Wow.
1: Yeah, until we get to into Burma.
0: Okay,
1: so, but this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here.
0: Yeah.
1: And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfluk, back to Singapore, off to Japan. So they did

0: not see the coal.
1: Mm.
0: So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
1: So they're being it after then finished the railway.
0: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas.
1: Mm-hmm.
0: Most of the locomotives used wood for their burning.
1: Yeah.
0: Because the coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
1: Why?
0: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
1: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you thank you very much about your experience your history about this railway and your time I appreciate that
0: David I hope in the 2 days that we've been together I have been able to show you something of this railway tell you a bit something of the history of this whole railway because it's part ofThai history as well as our history.
1: Thank you. คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: คอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานจะอยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงนี
1: ้ครับ
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานอืมเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้ไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสายรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็
0: เท่าไหร
1: ่
0: ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไป
0: uh-huh.
1: แล้วอีกจุดหนึ่งก็นู่นจากน้ำโจร1ธานี แล้วก็ไปวังขยายหนึ่งธานี
0: uh-huh.
1: แล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกาล่างเลยตอนนี้อยู่ตัดหน้าผาเชื่อมตรงนี
0: ้เกินเมิน
1: ครับบางเกินเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพานมาก่อน
1: สะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นเม
1: ื่อ
0: กี้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่าครับร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
0: เสียม
1: ว
0: ่า
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดหินหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
0: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวังเกิ้นเมินเป็นตอหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรยจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกแล้วอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
3: สว
0: ัสดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี่

0: ั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุสยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
0: และในวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
2: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
3: Well, I have a fairly good memory, and I have some very clear recollections of what happened. And I put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we.Kept together in groups, so it was we gave each other support.
1: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบาย

ของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ที่คิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ใจเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาก

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตาม

ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุม

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างขังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน

ตัวอิเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตา

สเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธัสเสวะสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงด

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกปตนาตถทาริธา

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโม

แห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระ

รวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามู

ยายะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตะมะริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัพ

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสังนิยาเทมิสรีระ

ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

กะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีเขาอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปรบทวีปรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงรค่ะคุณผู้ชมทวีปรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะ

ทวีปเอ๋อรบทวีปเอ๋อรบใช้รอราชสีห์หันลิ้นนะคะทวีปเอ๋อรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือท่อทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวดเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่วอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะวอวีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าโน่นกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะโน่นกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอัมค่ะคุณผู้ชมคะสระอัมในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะ
และสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอำในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากำเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากำค่ะคุณผู้ชมคะหูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างงงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะกานาดาแต่คุณลาวออกเสียงกานาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบอแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบอแบ้หรือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเอนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเอค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอิรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบอแบ้ค่ะนะคะนี่คือบอแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกคะเพราะฉะนั้นคำว่าเอ๋อรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเอ๋อรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอ่
าจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและ

0: านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นบ
1: ่เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูเจีย
2: ประเทศกัมพูเจียเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
2: ้ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท้
1: แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด้
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
2: ้มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเด้สัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสตาลี
2: ประเทศออสตราลีก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเอโรปเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นหว่า
2: ค่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอโรปแล้วหรือยัง
2: ค่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นต่างงามแท้
2: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
1: ่ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลค่อยบ่มีแล้ว
2: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
1: เจ้าขอบใจหลาย
2: ๆเจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่ทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่คุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแม่นบ่แม่นบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแมนเมืองเก่าน้ำพ่อแมนบ่หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าทึกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะ

เสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันประเทศทางทวีป

0: ท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่นอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
1: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้น

และคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาว
1: ครับ
0: ต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักในการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะบ้างคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมทีบอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายความว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
0: ครับ
1: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามภูต่างๆซึ่งการ

0: พัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละพ
0: ื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับ พราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพ
1: ครับ
0: ไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจาก

0: เส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
1: คือ cross อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2 ส่วน
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนมองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
1: ้ครับได้มากที่สุด
0: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมะละกาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมากแล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันทน
1: ์
0: นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชัยชินวัตรนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชัยเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับ

0: มือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังไว้ด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพูดเนี่ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะนะ
1: เรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชัดชัยที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะครับ
1: ฉันจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวีย
1: งจ
0: ัน
1: ทร์
0: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสุวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: นด้วย
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวอย่างเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมุติว่าข้ามสะพานตอน 8:00 นนะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้าน ขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็

0: ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตในกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่
1: 19แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
1: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยนะก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณไปด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
0: ี่
1: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
0: ใช่แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็ friendship ก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ป
1: ีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วน future เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คื อ, อ

0: ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: ค่ะเรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารอาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย
1: ่
0: างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในไหนของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่ายพิจิกา ม
1: ี
0: คุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านปัก
1: คุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพิโก้แซกมิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice ครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได้
1: ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ
0: ่
1: งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอย
1: ู
0: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นม
1: ี
0: ศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมากๆ
1: เรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบ ประเทศไทยของเราเนี่ย ในทุกอย่างจริง
0: ๆแ
1: ล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ
0: ์
1: ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานนะครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: ก็คงแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อ๋อเจ้าทั้งหลายครับ
1: จะเห็นอ๋อเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวนคนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: มีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค่ะเรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาถนะคะแล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจินโจ้เ
1: ดินอยู่อะไร
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
0: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดายจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสซิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีสาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
0: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุก ุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยนะครับผม
1: ขอบคุณมากนะคะคุณกิต
0: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
1: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลง

0: นะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
2: ใช่
1: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
2: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
2: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
2: ก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
1: สำหรับ
2: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
2: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยกายมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคโรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเดไทยไทยชิกังกะชูไซซิรุได้จูคิวไคไทยเฟสติวัลนี่เซนจูฮัจิเนนก็โอโคโนวาเรมัสสโนเฟสติวัลนี่คิมาสตาราですねたくさんのไทย料理だけではなくไทยの商品そしてไทยの味わうことができますそしてไทยからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะ ติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมแล้วก็ประชุม

ื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราช

0: ิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุ่งบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปลาจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
3: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ
5: ่เฮ้ย
3: เย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไปไหนแล้วว
1: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
0: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ัตทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเรานานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2000

0: รือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไม่ว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลัวกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
5: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratana cuisine era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: เป็นลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues but few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect The place we're heading to now isn't just a regular classroom It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราช
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
8: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be eating, right?
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai delicious

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suwarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy.It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันนี้โลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบส่วนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบยเซอร์เบยเซอร์เบยเซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบยเซอร์ลาหมั่วซีเบยเซอร์ลาหมั่วซีเบยเซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูสี่คืออะไรเบยเซอร์ล่ะหมั่วสี่ตอนนี้คืออะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบยเซอร์ล่ะหมั่วซวนเบยเซอร์ล่ะหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบนึงถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนล่ะหมั่วสี่หมั่วไหนล่ะหมั่วสี่ฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วในลาหมั่วดงหมั่วในลาหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบยเซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงเบยเซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคง ตอนนี้เป็นหมู่แห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่เวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบยเซอร์ลาหมู่ทูเบยเซอร์ลาหมู่ทูไม่ตอนนี้เป็นหมู่ทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบนึงคือใช้คำว่าหมู่ไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเวิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเวิงหมัวในลาหมัวดงเวิงหมัวในลาหมัวดงใช่ฤดูนี้เป็นหมัวดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมัวในลาหมัวส่วนคงหมัวในลาหมัวส่วนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอ๋มเอ๋มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาวแซดแซดแปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่าแซดจะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากมีเมฆเยอะต่อมาก่อเตี้ยก่อเตี้ยก๋อแปลว่ามีเตี้ยแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะซึมซึมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเซจิ่วเซจิ่วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ่วขอจิ๋วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวโฮมไนเถยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมไนเจยเถหนาวโฮมไนเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมไนเถยเตี้ยแดดโฮมไน เถยเตี้ยดแดบแปลว่าวันนี้อากาศแดบแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยดเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมในเจยแซดโฮมในเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมในเจยหนองโฮมในเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมในเจยแหล่งโฮมในเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมในเจยเอิ่มโฮมในเจยเอิ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอิ่มคือชื้นโฮมในเจยเอิ่มโฮมในเจยเอิ่มสังเกตเอิ่มกับเอิ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมในเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมในเจยเมือโฮมในเจยเมือวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมในเจยก่อหนองคงโฮมในเจยก่อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจยก่อเมือคงโฮมในเจยก่อเมือคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจยก่อแซดคงโฮมในเจยก่อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจยก็บ่าวคงโฮมในเจยก็

คงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจยก่อเตี้ยคงโฮมในเจยก่อเตี้ยคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบแบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก่อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก่อโฮมในเจยหนองก่อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก่อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก่อโฮมในเจยเมื่อก่อโฮมในเจยเมื่อก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก่อโฮมในเจยแซดก่อโฮมในเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจยบ่าวคงโฮมในเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมไนเจยคงก่อเตี้ยคงโฮมไนเจยคงก่อเตี้ยไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมไนเจยคงเอิ่มคงโฮมไนเจยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมไนเจยก่อบ่าวคงโฮมไนเจยก่อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก่อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก่อก่อนก่อโฮมไนเจยก่อบ่าวก่อโฮมไนเจยก่อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวโฮมไนเจยหนองคงโฮมไนเจยคงก่อบ่าวโฮมไนเจยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจยวางข้างหลังโฮมไนก็ได้เป็นโฮมไนเจยบาวเนียวโดโฮมไนเจยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศานะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมไนบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมไนบาวเนียวโดโฮมไนบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมไนไฮเมจินโดโฮมไนไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซโฮมไนบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมไนบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อจ๋อแปลว่าลมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวพายุหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะดังนั้นจึงแปลได้ว่าพายุหิมะหานแปลว่าแห้งแล้งดงเดิดแปลว่าแผ่นดินไหวเมือดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถิน

0: สองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกาวองเกาวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองหวนฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองหวนฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่จิบีโอมยึงจิฝ่ายเดือแมะดีเจหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจยรัดหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถ่ายลานเจยรัดหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างมักสู่แองบิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รัดจ่อยหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รัดจ่อยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักน้อยล่ะต่วนเซาแองเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักน้อยล่ะคือพูดว่าต่วนเซาสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแองเอ๋ยน้อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงแองเอ๋ยน้อยยือเถเวิงแองเอ๋ยน้อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตยรัดทิกแซมฟิล์มมาถ่ายโตยรัดทิกแซมฟิล์มมาถ่ายเป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงเพราะหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดยแอมหมดลาดแหนแองเดยแอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมา2คำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะแอมอ้วงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: Em sẽ đi đâu đấy? hôm nay

0: 感恩จิจิเอ้ยจิสร้างเกียเกียเกียลาเกอวองเลยอ่ะ
1: โอ้แบบกว่าอี
2: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
3: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
2: ะ
3: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเก่มฝ่าน
2: ะ
3: แล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
2: ้
3: องบอกว่าวิงฮาลอง
2: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
3: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหาลอง
2: หาลอง
3: ใช่ออกเสียงว่าหาลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
2: โอ้
3: นะฮะเยอะเหมือนกัน
2: เยอะค่ะ
3: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงราย
2: อยู่ในอ่าวนี้
3: อยู่ในอ่าวนี่ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
2: แสดงว่าใหญ่มากมากเลย
3: ใหญ่มากนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
2: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองด้วย
3: มีชนพื้นเมืองเลย
2: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
3: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงน
2: ะ
3: คำว่าลองแปลว่ามังกร
2: อ๋อค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบย์ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
3: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
2: ค่ะ
3: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบย์ก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
2: ทำขึ้นมา
3: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
2: ะ
3: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบย์กันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
2: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบย์อย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
3: ๆเ
2: วลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
3: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จัดเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
2: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
3: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
2: ้มีด้วยเหรอคะ
3: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
2: ค่ะ
3: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี้
2: คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
3: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเราก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่าง
2: ๆ
3: ครับ
2: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
3: หลายรอบฮะ
2: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
3: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบย์เนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮ
2: ะ
3: ก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก
2: ็
3: จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้าง

0: างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย
1: อ
0: ยู่บนเรือ
1: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบย์นะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโยรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: อ๋อทัดเคชินาโซโย
1: ชัลจินเนสโซโยตุนชิโตชัลจินเนสโซโ
0: ยเน่ชัลชินาโซโย
1: เ
0: น่ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิ
0: ชิ
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล

0: 8
1: 8
0: 9
1: 9
0: 10
1: 10
0: ค่ะ
1: 10นี่จะคล้ายๆ10
0: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะ3
1: 3ก็คือ
0: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
1: ์
0: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งนึงนะคะ
1: ครับ
0: อิล
1: อิล
0: ยีย
1: ี
0: 3
1: 3
0: 4
1: 4
0: โ
1: อโ
0: อยุก
1: ยุก
0: 7
1: 7
0: 8
1: 8
0: 9
1: 9
0: 10
1: 10
0: ต่อไป11
1: อ๋อ11ก็คือ11
0: เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 10 plus 1แล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
1: นับได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็น10 in 10 2 10 3 10 4ไปเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
1: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลยครับ
0: เหมือนกันเลยค่ะ20
1: นะ
0: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
1: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
1: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
0: ค่ะ
1: 30
0: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
1: ครับ
0: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
1: ครับ
0: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
1: 1,000
0: 1,000
1: 1,000 1,000 นี่คือ 1,000
0: ใช่ค่ะแล้วก็ 2,000 คือว่า 2,000 3,000 คือว่า 3,000 แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
1: อ๋อ 10,000 คือ 10,000 นะครับ
0: ค่ะ 10,000
1: ไม่ใช่ 10,000 นะครับเป็น 10,000 นะครับ
0: 10,000 ค่ะ
1: 10,000 นะครับ
0: 10,000 แล้วก็ต่อไป20,000 คือว่า 20,000สามหมื่นก็สามหมื่นถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับได้ง่ายต่อไปค่ะ
1: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
0: ์ก็มีเอกค่ะแล้ว1เซนคือว่า10หมื่น
1: 10หมื่น
0: มันคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็10มันคือว่า
1: 10,000
0: ใช่
1: 10,000รวมเป็น 100,000 นะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็1 2 3 4 5 6 7
1: สมมติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
0: ค่ะคงหรือว่ายองก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่ายอง
1: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
1: อง
0: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง010
1: คง010
0: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เรียกแออ
1: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันมอน
0: อีโก้얼마예요คือว่าอีโก้นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีโก้얼마예요
1: ถามได้เลยอีโก
0: ้นี่อันนี
1: ้
0: แล้วก็อันนั้น그거얼마예요อันนู้นจอก็얼마예요อีก็อันนี้อันนั้น그거อันนู้นจอก
1: ็
0: ค่ะแล้วก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท ่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีอีก่อนนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเดียอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีก่อนเก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเยียวมานวนคือว่า1มนวันหนึ่งมนวันมานวนเยียวเมื่อกี้얼마เยียวคือว่าติดเยียวกับมานวนเยียวติดเยียวใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: คะถ้า1แสนวันก็10มานวนเยียว
1: สิบมานวนเยียว
0: 1พันวนคือ1,000วนเยียว
1: 1,000วนเยียว
0: ค่ะถ้า2,000วน2,000วนเยียว
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000วนก็15,000วนเยียว
1: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอ
1: ลดหน่อยได้ไหมครับ
0: ค่ะชมกักกาจูเซโยชมกักกาจูเซโย
1: ชมกักกาจูเซโย
0: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่ไ
1: หมน่าสงสาร
0: ชมกักกาจูเซโยอิ่มด้วยดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนทัสซอดยอซอดอิลกบยอดอาฮบเยอ
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ทเ
1: น
0: ทเนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอดล
0: ยอดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซทถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락산아남열한열두열세열넷그다음때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼시시고자뿌리안빠이러이러이고미츠차퍼도이가그러니까십그와열이십그스물삼십그서른40ก็มาอึนถึง100ก็แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วต้นที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็จะต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람 한 명 คนคือ사람 ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한 명 แล้วคน2คน사람 두 명
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามแล้วก็ชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่ามุลแล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือเปียงน้ำ1ขวดมูล1เบียงถ้า2ขวด2เบียง3ขวด4เบียงถ้าหมา1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็หมา1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
0: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได้
1: ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางี1มาริโคยางี2มาริได้เลยค่ะใช
0: ้
1: กับสัตว์ได้เลยค่ะ
0: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคลเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคลเล
0: ่
1: 2คู่ ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: โอ้แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแคฮันเก้ทูเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คซังฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คซังฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากัวฮันแกแอปเปิลหนึ่งอันหรือลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแก
0: ตรงนี้
1: ซากัวทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
0: นี่เป็นข้อห้าม
1: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่านทำบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญทูบุญแสบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
0: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะโยโรเมียง
0: โยโร
1: ก็หลายหลายอย่างเช่นหลายหลายคนโยโรเมียงหลายหลายที่โยโรกดได้เลยค่ะ
0: หมาแมวหลายๆตัวอะไรอย่างงี้ก็ใช้ยอ
1: โรมารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอโรแ
0: ค
1: ่ได้หมดเลยค่ะ
0: ก็เพิ่มยอโรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
1: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะโอโซเซโอบอชาจูเซโอซากัวอิสเซโอซากัวทูเกจูเซโอยอกิอิสมิดา감사합니다. 또 오세요. ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
0: แปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ฉันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
0: เหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
1: ใช่ค่ะโอโซเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโบชาจูเซโยโบชาจูเซโยโบแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโบชาจูเซโออยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากัวอิสโซโ
0: อ
1: ซากัวอิสโซโออิสโซโอเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากัวอิสโซโอแล้วก็ขอแอปเปิ้ลสองลูกซากัวทูเกะจูเซโอซากัวคือแอปเปิ้ลทูเกะคือสองลูกทูเก้จูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิลสองลูกซากัวทูเก้จูเซโยจูเซโยก็ขอนั้นใช้ได้ที่เหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโยแล้วขอกาแฟกาแฟจูเซโยขอเงินดอนจูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะยอกิก็ที่นี
0: ่
1: อิสมิดาก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็ยอกิอิสมิดาสุดท้ายคำซาฮัมนิดาโตโอเซโยคำซาฮัมนิดาคือขอบคุณค่ะแล้วโตโอเซโยโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
0: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
1: ค่ะเหมือนกัน
0: ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: 뭐 찾으세요
3: 사과있어요
2: 네있어요
3: 사과두개주세요
2: 네여기있습니다
3: 얼마예요
2: 20바트예요
3: 여기요
2: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
3: 사과있어요
2: 네 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
1: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 사람 한 명. 사람 한 명. 커피 한 잔. 커피 한 잔. 물 한 병. 물 한 병. 개 한 마리. 개 한 마리. 신발 한 켤레.

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: ถ้ามีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามว่าที่ไหนมีจักรยานมากที่สุดในประเทศไทยคุณบางคนอาจตอบว่าบริเวณท้องสนามหลวงหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขขณะที่อีกหลายคนคิดไกลไปถึงโรงงานทำจักรยานมาถึงตอนนี้ผมก็จะลุกขึ้นชี้แจงให้ทราบเสียเลยว่านั่นเป็นข้อคาดคะเนที่ผิดพลาดหมดเพราะที่ถูกต้องคือบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างหากเล่า
2: และนี่คือข้อความที่เขียนไว้นะครับในหนังสือจักรยานแดงในรั้วสีเขียวของคุณดำรงอารีกุลนะครับซึ่งก็เขียนไว้ตั้งแต่ปี2524ผ่านมาแล้วเกือบ30ปีอยากรู้จังเลยครับว่าเกษตรศาสตร์ยังคงเต็มไปด้วยจักรยานจริงหรือเปล่าตามผมไปเลยครับ
1: นวนิยายเรื่องจักรยานแดงในรั้วสีเขียวได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในสมัยนั้นและถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2540ในชื่อเรื่องว่าจักรยานสีแดงกว่าจะเดินทางมาจากบ้านถึงมอเกษตรก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับการจราจรที่แสนติดขัดในช่วงเช้าพอมาถึงก็ต้องวนหาที่จอดรถอย่างยากเย็นแน่นอนครับในเมื่อปริมาณรถยนต์มันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากใช้รถก็ต้องอดทนครับทราบหรือไม่ครับว่าถ้าเราจอดรถยนต์60คันจะใช้พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรแต่ถ้าเป็นรถจักรยานนะครับ60คันจะใช้พื้นที่ไม่ถึง100ตารางเมตรเท่านั้นเองครับระหว่างที่ผมวนหาที่จอดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูดีกว่านะครับว่าประชาคมชาวเกษตรนะครับเขามีวิธีการในการเดินทางมามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับ
3: พ่อเขามาส่งอะครับพ่อเขาเป็นห่วง
4: ขับรถมาเองค่ะบ้านอยู่ไกลค่ะแล้วก็สะดวกด้วยไม่อยากขึ้นรถเมล์ค่ะ
5: นั่งแท็กซี่มาเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายใจ
6: ปกติก็ขึ้นรถเมล์มาค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ไกลด้วย
7: นั่งรถเมล์ค่ะ
8: มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับก็รู้สึกว่ามันเร็วดีนะครับ
9: ปกติก็ปั่นจักรยานมาครับ
10: ส่วนใหญ่จะเป็นจักรยาน
11: ใช้จักรยานเป็นหลัก
12: เป็นทางเลือกที่ว่าไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมาก
1: ก็มีกันหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่เลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพราะมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับกับจักรยานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยไปเลยครับคราวนี้นะครับเรามาลองฟังศิษย์เก่าชาวเกษตรเขาเล่าเรื่องราวของจักรยานในอดีตให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
13: ตั้งแต่รุ่นพี่มาแล้วเขาใช้จักรยานกันที่นั่นอะใครไม่มีจักรยานก็ซ้อนเพื่อนแต่ทุนส่วนใหญ่พวกจะมีจักรยานกันทุกคนเมื่อก่อนนี่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีวิทยาเขตกำแพงแสนพื้นที่เขาจะเยอะมากพาหนะเดียวก็คือจักรยานที่เหมาะสมลักษณะการเรียนสมัยนั้นก็จะมีตึกพอเรียนจบวิชาหนึ่งก็ต้องขี่จักรยานไปเรียนอีกวิชาหนึ่งจักรยานคือเจ้าถนนขี่กันเป็นบ้านสเปสปะทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเนี่ยถนนเนี่ยสำหรับจักรยานโดยเฉพาะเพราะเป็นเมืองจักรยานเอาอย่างนี้ดีกว่าไหลพัดคันอ่ะมันขี่กันอยู่ในนั้นรถยนต์นี่เป็นส่วนน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยคือมันเป็นชีวิตที่มันไม่น่าจะลืมเลือนแล้วผมก็ความประทับใจส่วนหนึ่งก็ได้เอามาเขียนไอ้หนังสือจักรยานแดงในรู้สีเขียวนี่แหละ
1: ฟังศิษย์เก่าเล่าอดีตอันรุ่งเรืองในยุคจักรยานเฟื่องฟูกันไปแล้วนะครับคราวนี้ได้เวลาไปค้นหาคำตอบกันดีกว่านะครับว่าปัจจุบันมอเกษตรแห่งนี้จักรยานยังคงมีวิ่งอยู่ทุกหัวระแหงหรือถูกลืมเลือนไปแล้ว
2: มาถึงมอเกษตรนะครับเขาบอกว่ามีจักรยานให้ยืมนะครับตอนนี้ถึงแล้วต้องทดลองกันหน่อยนี่จักรยานครับมาคันนึงละน้อง
14: ครับพี่
2: ยืมจักรยานหน่อย
14: เฮ้ยได้ไงครับพี
2: ่ก็เขาบอกว่ามอเกษตรจักรยานให้ยืม
14: พี่ก็ไปยืมที่จุดยืมสิครับมายืมอะไรกับผมครับ
2: อ้าวต้องไปยืมจุดยืม
14: ครับผม
2: เอาเหรอไม่ใช่ยืมที่ไหนก็ได้หรอ
14: ไม่ได้ครับต้องไปยืมที่จุดยืมจักรยานครับ
2: แล้วมันอยู่ไหนอ่ะ
14: ไปพี่เดี๋ยวผมพาไปครับ
2: ยืมเลยยืมเลยไปทุกคนนะ
14: ครับผม
1: มาถึงไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ได้เพื่อนใหม่เป็นนิสิตปีหนึ่งชื่อน้องการที่ทำให้ผมรู้จักกับโครงการ KU Bike
14: พี่จักรยานคันนี้ครับเป็นจักรยานของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นจักรยานในโครงการ KU Bike ครับ
2: KU Bike แล้วที่มาเป็นไงอ่ะ
14: อ๋อพี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะผมปั่นอย่างเดียวครับพี่อยากรู้พี่ต้องถามนี่ครับนี่ครับ
2: เนี่ยนะกองยานพาหนะเนี่ยนะ
14: ครับ
2: เอางี้เดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบดีกว่าไอโครงการ KU Bike นี่เป็นไง
14: ได้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปยืมจักรยานนะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวพาไปยืมจักรยานนะ
14: โอเคครับไปเที่ยวกันครับ
2: ได้
14: เที่ยวมาหาอะไร
2: มาดิมารอก่อนนะพี่ครับถ้าเรื่องโครงการจักรยานนะครับ KU Bike ใครดูแลอยู่ฮะ
0: อ๋อต้องดร.สุจินนาครับจะเชิญทางนี้เลยครับ
2: คนนี้เหรอครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: อ๋อสวัสดีค่ะ
2: ดร.สุจินนาหรือเปล่าครับ
7: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ครับพอดีผมได้อ่านหนังสือจักรยานแดงเนี่ยรู้ว่าเขียวนะครับก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับจักรยานที่มอเกษตรเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้ครับจักรยานยังเยอะอยู่ไหมครับ
7: ก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีจักรยานเพิ่มขึ้นนะคะคือนับจากอดีตที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปช่วงนึงโครงการ KU Bike นี่ถือว่าเป็นโครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ให้นิสิตนั้นยืมจักรยานใช้ฟรีในมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรด้วยนะคะณปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะมีอยู่ 1,270 คันที่เป็นรถที่ให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนที่ให้บริการยืมณจุดยืมจักรยานทั้ง4จุดนะคะคือจุดยืมวิภาวดีจุดยืมผลโยธินแล้วก็จุดยืมกำลังวัน1กำลังวัน2 270คันนะคะแล้วก็อีก 1,000 คันนั้นคือจะมอบผ่านให้กับทางกองกิจการนิสิตนั้นเป็นผู้กระจายให้นิสิตยืมที่หอในนะคะหอพักนิสิต
1: แค่จักรยานในโครงการ KU Bike ก็มี 1,270 คันเข้าไปแล้วนะครับยังมีจักรยานส่วนตัวที่นิสิตบุคลากรนำ

0: ช้ในมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 2,500 คันรวมเป็นเกือบ 4,000 คันครับเป็นไงครับเริ่มเห็นภาพเมืองแห่งจักรยานกันหรือยังครับ
1: เรื่องกติกาเรื่องเกี่ยวกับKU Bike นะครับการยืมการคืนมันเป็นไงบ้างครับ
2: ก็ยืมฟรีโดยไม่ได้เสียตังค์นะคะก็เพียงแต่ใช้บัตรนิสิตเข้าไปโชว์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นบันทึกรายละเอียดไว้แล้วก็นำจักรยานไปใช้ได
1: ้
2: ต้องเป็นนิสิตบุคลากรนะคะแล้วก็ส่งคืนก่อน24นาฬิกา
1: แล้วอย่างนี้นี่ตอนนี้นี่ครับถ้าคนอื่นจะเอาจักรยานเข้ามาใช้ในนี้ครับสามารถทำได้ไหมคร
2: ับ ได้ค่ะยินดีเลยค่ะคือด้วยความที่ว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นวิทยาเขตสีเขียวจริงๆลดการใช้รถนั่งส่วนบุคคลให้ทุกคนนั้นมาใช้จักรยานนะคะแล้วก็รถร่วมบริการซึ่งให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัยค่ะ
1: ต้องทำยังไงบ้างครับที่จะไปฝากรถหรือจะยืมรถเนี่ยฮะ
2: จริงๆแล้วการฝากรถถ้ามีรถของตนเองมานะคะหมายถึงรถจักรยานก็มีจุดฝากรถจักรยานด้วยซึ่งจะฝากนานเท่าไหร่ก็ได้สนิมขึ้นก็ได้นะคะแต่คงไม่มีใครทำอย่างนั้นนะ
1: ค
2: ะ
1: ก็มีคนดูแลให้
2: มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั้งรถที่ฝากกับรถที่ยืมมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่ะไม่หายแต่ถ้าหายก็ต้องจ่ายเอง
1: ซะอย่างนั้นเราพูดถึงเรื่องของจุดจอดไปแล้วนะครับเรื่องของจักรยานไปแล้วนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องเลนจักรยานบ้างละครับ
2: เลนจักรยานตอนนี้มหาวิทยาลัยมีเลนจักรยานในโซนที่เป็นเขตการเรียนการสอนนะคะซึ่งท่านอธิการท่านก็กำหนดให้เป็นถนนประภิสาคริกแล้วก็ถนนชูชาติกำพูนะคะเป็นถนนที่พาดผ่านlearning zone นะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนตรงเส้นกลางของมหาวิทยาลัยเลย
1: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่มีโครงการจักรยาน KU Bike นะครับเป็นไงครับ
2: ก็รถติดค่ะแล้วก็มลพิษสูงมากนะคะ
0: หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าในสถานศึกษาทำไมถึงมีมลภาวะทางอากาศสูงที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ตั้งของมอเกษตรอยู่ติดถนนสายหลักถึง3สายครับคือถนนวิภาวดีถนนงามวงวานแล้วก็ถนนพหลโยธินครับในช่วงการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลักหลายคนจึงใช้มอเกษตรเป็นเส้นทางลัดครับ
1: นะครับว่าเรื่องของโครงการนี้นะครับคาดว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
2: คือต้องเรียนตรงๆว่าได้รับการตอบรับดีมากเพราะเนื่องจากว่าจักรยานที่ให้ยืมนั้นมีไม่เพียงพอนะคะเราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของจักรยานนะคะจากมูลนิธิสวิตาซึ่งให้การบริจาคเงินซื้อจักรยานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยต้นแบบเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ว่าตรงนี้สามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าเทียบในเรื่องของพื้นที่มหาวิทยาลัยก็มีเนื้อที่ตอนนี้ประมาณ846ไร่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะแล้วก็มีประชาชนมีประชาคมเกษตรนะคะในที่นี้หมายถึงว่านิสิตบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ไม่ต่ำกว่า 60,000 คนก็ถือว่าเป็นเมืองย่อมย่อมทีเดียวนะคะ
1: อาจารย์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับไปลองใช้จริงๆบ้างละครับ
2: ค่ะ
1: ว
2: ัน
1: นี้ขอบคุณมากครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการ KU Bike แล้วนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าที่อื่นอย่างศูนย์ราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญถ้านำวิธีเหล่านี้ไปใช้นะครับอย่างบริการให้ยืมจักรยานฟรีบริการรับฝากจักรยานนะครับหรือว่าการติดตั้งจุดจอดจักรยานนะครับบริเวณที่สำคัญก็คงจะช่วยลดปัญหาการจราจรแล้วก็มลภาวะได้อย่างดีเลยนะครับเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เชื่อนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยดีจริงนะครับก็ลองไปฟังจากผู้ใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาคิดยังไงกับโครงการนี
3: ้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีโครงการดีๆเกิดขึ้นมาก็รณรงค์กันแล้วก็ทำยังไงให้น้องปีหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้จักรยาน
4: เป็นการประหยัดเวลาในการเดินไปเรียนที่สลออะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วย
5: ก็บริการดีจักรยานก็สภาพก็โอเค
6: ก็ดีค่ะ
7: ก็ดีสะดวก
6: แต่ใช่แต่ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยที่ชอบขับสวนทางอะไรเง
8: ี้ยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเขามีสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้จักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างการให้ล็อกเกอร์เก็บจักรยานและเสื้อผ้าฟรีที่จอดจักรยานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ได้รับการจัดอันดับจาก League of American Bicyclists ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับจักรยานยอดเยี่ยมเลยครับและปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉลี่ยถึง 13,000 คนต่อวันพอๆกับจำนวนของประชากรในแขวงคลองตันเลยนะครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
9: ไปครับ
1: เราไปยืมจักรยานกัน
9: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพี
1: ่ไม่ขึ้นนะ
9: ไม่เป็นไรครับ

0: ึงแล้วพี่
1: แค่นี้
0: ครับผม
2: สน
0: ุ
2: กเรา
3: พอมาถึงจุดให้บริการไม่ใช่ว่าจะหยิบไปได้เลยนะครับต้องไปเลือกจักรยานแล้วก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับผมนะครับได้ยืมจักรยานเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะให้ยืมเฉพาะนิสิตแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ
2: เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะทำภารกิจสักที
0: ภารกิจอะไรครับพี
2: ่ภารกิจในวันนี้นะครับเราจะมานับจักรยานที่มอเกษตรว่าทั้งหมดมีกี่คัน
0: นับจักรยานเลยเหรอครับ
2: ใช่แล้ว
0: งั้นผมไปแล้วนะครับ
2: เอ้าเดี๋ยวทำไมอ่ะ
0: มันหนักครับพี่มันเยอะมากนะครับ
2: พี่หล่อเล่นภารกิจของพี่วันนี้นะเราจะมาดูระบบการใช้จักรยานที่นี่ว่าเป็นยังไงทำยังไงใช้ยังไงเท่านั้นเอง
0: ครับถ้าเกิดพาไปดูระบบจักรยานอย่างเงี้ยผมพาไปได้นะครับถ้าเกิดจะให้ผมพาไปพี่ไปนับอย่างเงี้ยพี่ไปคนเดียวเลยครับ
2: โอ้โหใจร้ายอ่ะถ้างั้นเราไปดีกว่า
0: ครับไปกันเลยพี่ครับผม
3: จากการสำรวจเส้นทางจักรยานพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบจำนวน2เส้นทางนะครับตัดพาดกันเป็นกากบาทครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนสำคัญใจกลางมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่นได้อย่างง่ายดายเลยครับ

0: อ่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาใช้จักรยานกันมาแบบนานแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวแบบที่แบบเล่าต่อกันมามีบ้างไหม
1: มีครับพี่นี่เลยพี่ถนนวิโรจน์อินทรพิทักษ
0: ์เนี่ยเหรอ
1: ครับนิสิตจะเรียกกันว่าเลิฟวิ่งเวย์นะครับผมเคยได้ยินมาว่านะครับจะมีถ้ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งซ้อนจักรยานกันในถนนเส้นนี้เขาบอกว่าจะได้เป็นแฟนกันครับ
2: เอาละสิครับสถานที่เก่าแก่นะครับก็ย่อมมีตำนานเป็นธรรมดาแต่เรื่องราวของ Loving Way เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรต้องไปพิสูจน์กันเองเลยครับ
3: Loving Way
4: Loving Way มันเป็นทางสวนสองข้างทางข้างหอสมุทรอะค่ะ
5: ยังหาคนพาไปไม่ได้
3: มีคนไปด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาไป
6: Loving Way ผมได้ยินแค่ประวัติครับแต่ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองครับ
1: โอเคครับพี่เมื่อกี้ผมก็พาพี่ไปดูเส้นทางจักรยานในมหาลัยแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับ
0: เอ้าแล้วพี่อ่ะจะให้พี่ทำอะไรอ่ะ
1: พี่ก็ไปนับจักรยานในมหาลัยก่อนก็ได้ครับ
0: ไปนับจักรยานโอ้ยแรงเฮ้ยมันจะไปนับไหวที่ไหนเราโถ่ดูมันตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนี
1: ้งั้นพี่ก็ไปเที่ยวในมหาลัยก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ทำภารกิจสักอย่างดีไหมครับ
0: ได้เลยมาภารกิจของพี่คืออะไร
1: คือพี่ต้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มา5ที่ก็พอพี
0: ่5ที่นะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมไปนะครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับพี่เจ
0: ฟ5ที่นะ5ที่ในมหาลัยพิพิธภัณฑ์เฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ไปทางไหนก่อนล่ะตรงไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อนดีกลับมาก่อน
2: หลังจากที่ได้รับภารกิจให้ตามหาพิพิธภัณฑ์5แห่งในมอเกษตรอันกว้างใหญ่พร้อมถ่ายรูปให้ดูเป็นหลักฐานนะครับเอาล่ะสิครับจะทำได้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าแล้วต้องหาตัวช่วยซะหน่อยครับ
0: โทษจ้าที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนมั่ง
7: ต้องไปทางโน้นนะครับ
2: โชคดีนะครับที่ได้น้องๆใจดีที่ช่วยบอกทางให้จากห้องสมุดมุ่งหน้าไปไม่ไกลครับตลอดทางก็ร่มรื่นเย็นสบายปลอดภัยแล้วก็มาถึงที่แรกเลยครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงรัตนโกสินทร์คณะวรรณศาสตร์จัดแสดงเรื่องราวธรรมชาติของพระนครในยุคต้นๆโดยจำลองไว้ในตู้กระจกเหมือนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไประหว่างชมเลยครับเอาละครับไปหาตัวช่วยกันต่อดีกว่าครับ
0: น้องครับน้องครับแถวนี้มีที่ไหนเที่ยวบ้าง
8: ก็จะมีเดอะมองามแล้วก็เมเจอร์แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าว
0: เดอะมองามเซ็นไม่ใช่หมายถึงในมอเกษตรนี
8: ่มอเกษตรเหรอมอเกษตรก็ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มด
2: ในที่สุดนะครับก็ถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์มดแหล่งรวมเพื่อนตัวจิ๋วหลากหลายสายพันธุ์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยอ๋อส่วนเจ้าตัวยักษ์เนี่ยเป็นแค่แบบจำลองนะครับนอกจากมดกว่า700สายพันธุ์แล้วนะครับยังได้เรียนรู้ถึงกำเนิดของมดวิวัฒนาการการสื่อสารการหาอาหารสังคมการสร้างครอบครัวการแบ่งงานความสามัคคีและที่สำคัญที่ผมเพิ่งจะรู้คือจริยธรรมของมดครับ
9: อันนี้มดกำลังต่อตัวเพื่อจะดึงใบ2ใบนี้มาสร้างรังไงมาสร้างรังอย่างเงี้ยคล้ายๆรังอย่างเงี้ยแต่ใบมันห่างกันมันน่าจะต่อตัวนี่คือพลังความสามัคคีไงเราที่ให้เห็นว่าเนี่ยมดมันมีความสามัคคีนะถ้ามันไม่สามัคคีเนี่ยมันไม่สามารถอยู่รอดได
2: ้หลังจากสอบถามจุดมุ่งหมายต่อไปแล้วนะครับระหว่างทางก็ผ่านอนุสาวรีย์3บูรพาจารย์แวะเข้าไปสักการะสักหน่อยดีกว่าครับสถานที่ต่อไปนะครับคือศาลา6เหลี่ยมครับในอดีตถูกใช้เป็นที่จอดจักรยานเรียงรายรอบศาลาเต็มไปหมดปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมด้านในจัดแสดงนิทรรศการถาวรแสดงภาพเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาวเกษตรถือว่าเป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยทีเดียวนะครับมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงข้อดีของการใช้จักรยานถึงแม้ว่าจักรยานจะช้ากว่ารถยนต์แต่ในความช้ากลับทำให้ผมสามารถหยุดสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้ช่วยให้ผมได้เห็นอะไรดีๆชัดเจนขึ้นมากกว่าตอนที่ใช้รถยนต์ซะอีกครับต้นนนทรีทั้ง9ต้นตลอดแนวนี้นะครับในหลวงทรงปลูกด้วยพระองค์เองเมื่อ29พฤศจิกายน2506หรือว่าเกือบ50ปีมาแล้วครับเดี๋ยวนี้สูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้อย่างดีเลยครับ ลังจากพักจนหายร้อนแล้วนะครับผมก็มุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงซึ่งอยู่อีกฟากนึงของมหาวิทยาลัยเลยครับระยะทางค่อนข้างไกลครับแต่ด้วยความสะดวกสบายของการใช้จักรยานที่นี่ปั่นแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับได้รวบรวมพันปลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันรวมถึงวิชาการทางการประมงยุคเริ่มต้นของประเทศไทยเลยครับปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์แมลงครับแหล่งจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลกตัวอย่างของแมลงทางเศรษฐกิจแมลงที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์รวมถึงวงจรชีวิตของแมลงเรียกได้ว่ารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงไว้อย่างจุใจเลยครับผมเองก็เพิ่งได้รู้วันนี้นะครับว่าที่มอเกษตรเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้มากมายเลยครับและที่ไปมาเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเส้นทางจักรยานที่ผมปั่นในวันนี้นะครับถ้านับเฉพาะที่เป็นเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบก็คิดเป็นระยะทางรวมกว่า 2.5 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งก็ยาวกว่าถนนเยาวราชแล้วก็สั้นกว่าถนนสีลมนิดเดียวเองครับโอ้โหเจอแล้วครับจักรยานแดงในรั้วเขียวนะครับมาเจอตอนเสร็จสิ้นภารกิจพอดีเลยสำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ5พิพิธภัณฑ์นะครับด้วยความร่วมมือของน้องๆนิสิตที่น่ารักที่นี่นะครับก็เป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับด้วยอากาศที่เป็นใจด้วยนะครับร่มเย็นสบายมากเลยเรียบร้อยไปมาแล้วพิพิธภัณฑ์5ที่ตามสัญญาน
1: ี่ไงเพื่อนพี่เจฟที่เราเล่าให้ฟัง
10: อ๋อนี่ครับ
11: สวัสดีครับ
1: นี่เพื่อนผมครับ
0: ครับเพื่อนทุกคนครับ
12: สวัสดีครับ
13: เป็นไงบ้างคะพี่เจฟมาเที่ยวที่มหาลัยของเรา
0: โอ้โหไปปั่นจักรยานเที่ยวนี่สนุกดีนะบรรยากาศนี่แบบว่าร่มรื่นมากเลย
14: มอเตอร์ไซค์เรามีดีอย่างนึงครับคือเรามีเส้นทางโดยเฉพาะของจักรยานครับคือเราสามารถย้อนทรงย้อนสอนได้หมดเลยแต่เรามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไม่ได้ครับย้อนสอนมาโดนบ้าครับผม
0: เรามีสิทธิพิเศษใช่ไหม
14: สิทธิพิเศษ
0: คือแล้วคิดยังไงกับโครงการนี้โครงการ KU Bike เนี่ย
13: คนไลค์เลยค่ะโครงการไล
0: ค์แล้วเพื่อนๆที่ขับรถยนต์เนี่ยเขาบ่นอะไรบ้างไหม
1: ก็บ่นเรื่องแบบที่จอดรถไม่พออย่างเงี้ยครับ
15: คือเพื่อนผมมีคนนึงเป็นแบบเขามีความคิดที่เวิร์กมากคือเขาขับรถยนต์มาจากบ้านแต่บ้านเขาอยู่ไกลครับแล้วก็เอาจักรยานมาด้วยไปจอดที่ที่คือไม่มีคนจอดอะไรเงี้ยแล้วก็ขับจักรยานมาจากที่จอดรถแล้วก็มาที่คณะแล้วก็ใช้กับจักรยานทั้งวันเลยแล้วตอนเย็นก็ค่อยขับ
0: ก็พับเก็บท้ายรถ
15: ใช่
0: เพราะเดี๋ยวนี้จักรยานพับเยอะนะ
15: ใช่ดูเวิร์กมาก
0: แล้วคนอื่น
13: เราหันมาใช้จักรยานกันทั้งมอนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนคงเป็นภาพที่แบบเอ้ยนิสิตเกษตรใช้จักรยานหมดเลยอะไรอย่าง
0: นี้น่ารักดีเนาะโอ้โหวันนี้พี่

0: สนุกมากเลยนะครับได้ดูอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบจักรยานที่มหาลัยเกษตรนี่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากเลยนะแล้วก็ปัดต่อไป
1: สู้ๆ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เรี่ยวหัวแรงสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้แต่ยังสร้างคนให้มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ด้วยไปซิโก้ไดอารี่สวัสดีครับ
1: มันมีมารยาทอยู่อันนึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือจอดจักรยานกันเนี่ยเป็นแถวเป็นตับเนี่ยถ้าวัดไปทำล้มมันก็จะไปล้มทับๆๆคนอื่นนะก็จะต้องยกกลับคืนมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็ช่วยๆกันอ่ะยิ่งเป็นนิสิตหญิงก็ทำล้มก็จะมีคนเข้ามาช่วยยกให้เขายกมันยกยากนะยกขึ้นมาตั้งเป็นแถวเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นั่นพอจักรยานล้มปั๊บคนแถวนั้นก็จะหันมามองใครทำล้มคือจะเป็นที่จับจ้องอ่ะคือลักษณะของสังคมที่ดูแลกันเองเป็นสังคมน่ารักซึ่งมันหาไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปคลานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเวลา 18:46 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉดที่1จิตตสังคหวิภาคปริเฉดที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ

ปรินายกประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 นาทีประธานพระวรโอกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 น.ประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูนใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามย์

พระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15 วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่17 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปต์ภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดี

และทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์อำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือสีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้วีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮม

0: เพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรหรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวก่อนก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมนราวิทย์องคะมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำโชคนะครับจริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห์
0: แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดาน
0: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: ภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ25แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
1: ค่ะในส่วนของเงินตรา
0: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
1: น่าสนใจมากค่ะ
0: น่าสนใจมากนะครับ
1: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
0: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
1: ก็คือดูแลประเทศซูดานด้วยนะครับแต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
0: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
1: ค่ะแล้วก็ ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
0: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของ ประเทศซูดานนะครับ ซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
0: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
1: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
0: ใช่
1: จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
0: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
1: พิเศษสุดเลยค่ะ
0: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะครับ
1: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
0: นำมาฝากแฟนๆ
1: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะไหนลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
0: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
1: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
0: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
1: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่งนะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
0: คงตัวนั่นเอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
0: กันเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคร
1: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
0: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
1: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
0: ไม่น่าสินะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
1: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
1: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
1: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
1: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
0: พีระมิดครับ
1: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพีระมิด
0: มากที่สุดในโลกใช่ครับ
1: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
1: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
0: แค่นี้ก็
1: เกี่ยวกับซูดาน
0: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
1: ับเดี๋ยวเรา พักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
0: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
1: เดี๋ยวติดตามชม
0: ในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังดีภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ได้

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120 คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต
0: ั
1: ็
0: บ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่เดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญ

0: เชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจด้วยว
1: ่
0: าจะต้องไปพบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้างให้ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะคะ
1: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับเรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
0: นะครับและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
1: ใช่ครับ
0: ไปสัมภาษณ์ใครคะ
1: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซาน่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
1: ดีครับ
0: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon, Her Excellency's Ambassador Sana Hamad Alawad Gurafi. Thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Saran Rome Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok. Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, why? I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand.
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I am arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by the that multicultural and.That high value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan.After the separation of the South of Sudan is, in 2012, we're looking forward to our relation internationally. And Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand, they started from similar point we started from now.Economically, and we're looking to share our resources and mix it with the Thailand experience. And this relation based on mutual interest and mutual benefit for both of the countries. Sudan with the high rich resources. And diversity of resources, and Thailand by the experience and know-how and technology. I think we will make a very good business and a big market.
2: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
3: Bangkok. Thank you.
2: And the second question,what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
3: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the

0: aware about how important of Africa as general and the importance of Sudan in this time, and they are support us and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread acknowledge about that they will discover a real opportunity, and we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
1: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public and our fans of Sarangrom Radio to invest or travel to Sudan?
0: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourist, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animal. Or if they want to see the desert and the hunting in the desert, camping in the desert, they will have got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the seeing most promising nation and a country in Africa, and they will discover a different country, a little bit similar to Thailand, because mm-hmm. it's they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time high level of tolerance.
1: Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
0: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
1: Thank you.
0: Thank you
1: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you, and I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
0: Thank you for this good wishing, and I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
2: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interstate จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดอย่างไรกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
3: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะคะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
1: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศ

0: อุดาแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาอะครับ
1: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะเอางี้จะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นอ่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
0: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆมั้ยครับ
1: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันน่ะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
0: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
1: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
0: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กพันธุ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
2: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
2: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
0: ขอประ
2: ชาสัมพันธ์ในเทพในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
2: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
0: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
2: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
0: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมาเลย
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
0: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
2: อ๋อน่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
2: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถาม กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
0: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
2: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
0: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
0: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
2: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะ
0: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
2: พร้อมด้วย
0: พ
2: ี่
0: สิงโตนำโชคต้องขอลา
2: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
0: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนและพี่สิงโตก็ต้อง
2: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาโค้งพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเน่นะคะมันเน่อ้าวช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้าง นะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันเน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นาทีเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเน่เช้าไหนมันเน่เช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันเน่โกไนมันเน่โกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้เวตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าวสิบโมงเช้าก็มันเน่เสไนนะมันเน่เสไนเอาเทียนตรงล่ะคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายีนี่เหลเส้นนานายีนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กินนานายีนี่กินนานายีสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานายีแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชิ่นนายเนี่ยชิ่นนายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชิ่นนายเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนานายเนี่ยตะเกาเส้นนานายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนานายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูไหนดีนี่มันเน่กูไหนแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเน่กูไหนอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เหลเส้นนานายี นะดีนี้นี่เลยสนานัยเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่พยานมันแน่พยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือชวนเช้ามันแน่พยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาชวนบายบายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่พยานนี่คิงต้องไหนมันแน่พยานนี่คิงต้องไหนเอาชวนเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ชวนเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแน่พยานเนี่ยนี่เช้าไหนมันแน่พยานเนี่ยนี่เช้าไหนเอาตรงค่ำๆสามทุ่มมันแน่พยานเนี่ยกูไหนมันแน่พยานเนี่ยกูไหนเอาเที่ยงคืนนะคะมันแน่พยานเนี่ยตะเกาสั้นนานัยมันแน่พยานเนี่ยตะเกาสั้นนานัยนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่นะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะฮะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกะมันนี่มันแน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
2: เสียอะคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
3: สัตว์นายควายชีบีนี่แหละยาวดมแ
2: ม่ไม่แน่ผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
3: ี่แหละมาอาบูญาณี3นายมาอาแม
2: ่ดาสุยิงมะแน่ผิงญาณี3นายนี้จมาลาตุ่ยบาแม
3: ่ก้องบีเลตุ่ยจ๋าบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราเชเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่เช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะก็สโลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินนั้นหลดไหมไม่หลดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับคุณผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าคุณผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีนึงค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะฮะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทําเมทําเมนะฮะผ้าสิ้นก็คือทําเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทําเมค่ะนะทําเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพังคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่ คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะก็ไลฟ์แบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะฮะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะฮะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคารมานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคารกลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
1: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ื่อปรมาจารย์ตั๊กหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซ่าหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ่าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฟูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ่าหลินซื่อนะครับส่วนสี่คำสี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอี่เจ่วิซื่ออีเจ่เจ่ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื่อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับเด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังมาในใจได้มาฝึกกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีถ้าสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับได้มีศิลป์อยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้นะครับนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซ่าหลินเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถือ

0: เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจินเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับหน้าสมัยโบราณนะครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทำไม่ดีใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเขาเรียกว่าตี้สือกุยตี้สือกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลุนหยีมาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้สือหมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวิทย์นายวิทย์นายของลูกศิษย์นะครับนี่วิทย์นายหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทำตามอันนี้
1: หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจ้มณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซ้าหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจ้มีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซ้าหลินในโรงเรียนกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นปีของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นโกเจเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 受伤啊，对不 对？你有没有想过说怕这个受伤啊，怕怎么样啊？
1: 有过。
0: 啊，อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่าเป็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมันจะเยอะมากคือกลัวไหมเพราะว่ากลัวนะครับนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ยนะ
1: ครับ再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาน่าจะเป็นความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับกลัวยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: นะ什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัวเขาเองนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับ

0: นะจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพลังก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อนทั้งหนึ่งให้ไปเป็นทหารทั้งหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นดารากังฟูก็เอาทางนี้ก่อน
1: บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไป
2: ลู่หลิงหยางเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้配合的，包括身心，包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。嗯，
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้นะครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับนะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเตะร่างกายฝึกท่านี้ท่านโน้นครับ
2: 如果基础扎不了的话他需要学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่ง
2: 在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือ武术เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่การชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช้ไปประโยชน์นะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกนี้นะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็น อะไรสมบัติสักอย่างนะครับนะที่สำหรับเด็กที่เรียนกังฟู
1: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญเรามุ่งหน้าหลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินใต้ซึ่งมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซ้าหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไทจงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดลุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซ้าหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านคล้องกับวิชากังฟูเซ้าหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได
3: ้大概写的150多年
0: อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150

0: ีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเศร้าหลินฉวนโซ่จึงจงมีฟังเย่าฟังหมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเศร้าหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสุดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับมีผู
1: มีผู
0: นะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาติเจ้าสื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเศร้าหลินเป็นด้านเฉียนสู้
2: 传到
0: 边海มวยนะครับไม้คานวัดเศร้าหลินสอนมาถึงชายทะเลหมู่บ้านซื้อโชคนะครับไปถึงสอนให้ลูกหลานนะครับของหมู่บ้านซื้อโชคที่ใกล้ทะเลนะครับนะอันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับหมายถึงว่าอันนี้คือเศร้ามาจากเศร้าหลิน就是信隐和尚写的这个
2: 传过来的，
1: 传过来
2: 的对吧？
0: 啊，那信隐的那个编曲工，pra， 曲工 pra 有在少林带，买成话，南师念的填，对 ，pra， 那个呢，信隐，三百那是王明，啊，那个嘛明人有，那是王明。
3: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้วันนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
4: เข้าตรง的时候两边的这个担子踢掉就横过
0: 来了
4: 我就打了哦随时可以用可以用在这个地方
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเศร้าหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยโดนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากบรรพบุรุษของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไรตอบแทนพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยเรียกอยากเรียนดินะครับนะแล้วก็ว่าแล้วอยากเรียนกังฟูอะไรนะครับนะเรามีความสามารถสอนได้นะครับแล้วแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าอันนี้ก็แล้วนะอันนี้นี่ไม่ขาดเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเศร้าหลินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่ากับปองเนี่ยกลายเป็นไม้คานนะครับพอหัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับนะชาวบ้านนะครับนะหับของไปนี่ไปนู่นนะครับนะเจอโจรนะครับขโมยนะครับนะเอาของทิ้งนะครับนะไม้คานออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับนะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
3: สำหรับวิชา

ังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทาง

0: เวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนัก
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
2: เอชั่น
3: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
3: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
4: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจำและอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่า
1: และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ Good afternoon Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to
2: almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay yeah and why everyone call this railway dead railway why they have a name like this
2: because of the quarter of a million people working on this railway 100,000 died
0: 100

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่สองครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Tarkanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then of course on the railway itself, the dog spikes that are used to hold the rails down.
0: Okay, yeah. Here we go.
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongkau Cut.
2: Chongkau Cut.

0: รามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานไม้ที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอ้น้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูซายักประเทศพม่าครับแต่แล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับ
1: เมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมพูเตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: to tell a little bit about the story, one of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop.
1: Mm-hmm.
0: His ashes were buried here, so we put a plaque up to commemorate that occasion.
1: Mm-hmm.
0: Also to remember all of the doctors on the railway
1: mm-hmm.
0: who did so much work to help these men survive. Yes.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยกครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ต่อหม้อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและต่อหม้อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
0: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal.
1: Mm-hmm.
0: The prisoners of war were brought here simply to build the railway.
1: Mm-hmm.
0: When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nongfuluk, back to Singapore, uh-huh. off to Japan.
1: Uh-huh.
0: So they did not see the coal.
1: Mm.
0: So all the prisoners of war I've talked to.Never saw the coal.
1: So they're bringing it after then finish the railway.
0: When the railway was then operating, mm-hmm. they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas.
1: Mm-hmm.
0: Most of the locomotives used wood for their burning.
1: Yeah.
0: Because the coal had to come from somewhere overseas.
1: Mm-hmm.
0: So they only use this in a few locations
1: mm-hmm.
0: in the mountain area.
1: Mm-hmm. Why?
0: Because the coal will produce more heat than wood.
1: Okay.
0: So when the locomotives need more energy
1: uh-huh.
0: to get up the hill,
1: mm-hmm.
0: they use the coal.
1: Mm.
0: So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock,up through Hellfire Pass, over the top of a large hill,
1: mm-hmm.
0: and then down the other side to Wang Po.
2: และนี่ก็คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
0: David, I hope in the 2 days that mm-hmm. we've been together, I have been able to show you something of mm-hmm. this railway.
1: Yeah.
0: Tell you a bit something of the history of this whole railway.
1: Mm-hmm.
0: Because it's part ofThai history
1: mm-hmm.
0: as well as our history.
1: Okay.
0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: ครับคอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานที่ดูตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมาที่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงน
1: ี้
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้ไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสถานีรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไปแล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยาย1สถานีแล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลย

0: รงนี้อยู่ตัดหน้าผาบางเกินเมินก็เชื่อมตรงนี
1: ้เกินเมิน
0: ครับบางเกินเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
1: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
0: เป็นสะพาน
1: อ๋อเป็นสะพาน
0: สะพานสะพานข้ามห้วย
1: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
0: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
1: สังขะบุรีทางนู้นจะห่างที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
0: ครับก็ญี่ปุ่นใช้
1: ระเบิดเขาใช่ไหมทำเส้นทาง
0: ครับทำเส้นทาง
1: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่า
0: ครับ
1: ร่องรอยแบบเอา
0: เจาะ
1: เจาะลงไป
0: ใช้ฮะใช้ไอ้เขาเครื่องใช้เครื่องเจาะอะไร
1: เสียมฮะ
0: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดระเบิดหินหินก้อนใหญ่ๆลงมาข้างล่าง
1: แต่ว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
0: ครับ
1: ผมซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
0: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
1: ผมว่าน่ามีสัก15-20เมตรนะ
0: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำตอหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดกันเมินเป็นตอหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือกระปูก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรยจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษสงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
1: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
1: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
1: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
1: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลยท่าน้ำรถฝั่ง
1: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบตอหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
1: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่า Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and aboutnormal human being. It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
6: Well, I have a fairly good memory.And I have some very clear recollections of what happened. And I'll put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship. And when we got back to Australia, we kept together in groups.So it was, we gave each other support.
1: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็ถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อคนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง

หิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

จริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้ง

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตะมรณังสิระสาชิเนนทางข้าพระเจ้าวายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียน

เสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าถึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

การสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภะคะวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสะระนังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยา

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนสัจจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

สำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลละ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยต

แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะคะนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะ

็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่ง

ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใด

กะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งที่มีคนลาวอาศัยอยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเออรบทวีปเออรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรอค่ะคุณผู้ชมทวีปเออรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเออรบทวีปเออรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเออรบหมายถึง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณ

ทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเราเสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ปอป๋าค่ะคุณผู้ชมปอป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือทอทหารนั่นเองนะคะเขียนแบบนี้นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวดเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่ววีววีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะววีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าน่อนกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมพูชาประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอัมค่ะคุณผู้ชมคะสระอัมในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระออข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอัมในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอ

ไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากำค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจี๋ยค่ะคุณผู้ชมเจี๋ยค่ะอย่างงนะคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจี๋ยเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจ๋อจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจี๋ยไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแคนาดาแต่คุณลาวออกเสียงแคนาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะวอวีวอวีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบอแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบอแบ้หรือนะคะบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเออนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเออค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอิร์นรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนะเองหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบอแบ้ค่ะนะคะนี่คือบอแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ

0: สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
1: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีตะวันออกเฉียงใต้แม่นบ่
0: เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูชี
1: ประเทศกัมพูชีเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
0: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
1: ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
0: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดแด
1: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
0: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจแด
1: มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
0: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
1: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
0: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดซัน
1: ประเทศใด
0: ประเทศออสตาลี
1: ประเทศออสตาลีก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
0: สั้นหมาย้อนหยังคือเป็นแนวนั้น
1: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
0: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: เออประเทศทางทวีปเอรบเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
1: ข่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
0: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอรบแล้วหรือยัง
1: ข่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
0: โอ้เป็นตางามแท้
1: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ่
0: ค่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลค่อยบ่มีแล้ว
1: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อคุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแม่นบ่แม่นบ่เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแม่นนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแม่นบ่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าถึกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะ ก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันประเทศทางทวีปอื่นเดซันคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดซันเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดซันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
3: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน โดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขา

พราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: แลนด์ล็อกก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักเลยการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได้
0: ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: คือเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะครับรถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีกหนึ่งเส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะเชื่อมโยง เส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาล

0: ลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ60-70ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่างๆซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางยางพาราสร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้มากข
1: ึ้
0: น
1: ได
0: ้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่อการอาศัยใน
1: แต่ละ
0: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวนี่สามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมา

0: พื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้ทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับเราก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวรออยู่นะครับติดตามกันได้ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับวันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตาม

0: มาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขตนะครับแห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่เงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางประเทศลาวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับเอาได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับแผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
0: ผ่านตรงเลย
1: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
0: สะดวกสบายขึ้น
1: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมาก
1: ครับ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
1: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่าง

0: หนองคายกับเวียงจันทร์นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
1: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองก็เรื่องนึง
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวเนี่ยคุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะครับ
1: จ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวียงจันทร์ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับ ญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพแล้วจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: น
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอน
0: ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถข้ามสะพานตอน8โมงเช้านะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้ว

0: ก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับคนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณจำกัดนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพาน

0: ที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดี
1: ส
0: คร
1: วัส
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกา
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิงโตนำ
0: โชคนะครับ
1: จริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห
0: ์แน่นอนครับใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซูดานนะครับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามา

0: ดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
1: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
0: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออกมา
1: แยกตัวจากซูดาน
0: จากประเทศซูดาน
1: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
1: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
0: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
1: โอ้โหหลายหลายคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
0: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
1: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
0: แล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
1: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
0: กร
1: ุ
0: ง
1: คาทูมครับใช่ครับ
0: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
1: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
0: ก็
1: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
1: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
0: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
1: 2ภาษาใช่ครับ
0: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
1: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ25แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ5%ครับ
0: ค่ะในส่วนของเงินตรา
1: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
0: น่าสนใจมากค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
1: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
0: ก็คือดูแลประเทศซูดานด้วยนะครับแต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
1: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
1: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
0: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงา

0: นะครับถั่วน้ำตาลกรรมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกรรมอาราบิกมันคืออะไรคะ
0: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกรรมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
1: พิเศษสุดเลยค่ะ
0: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกรรมอาราบิกของแท้นะครับ
1: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
0: นำมาฝากแฟนๆ
1: ให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
0: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
1: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
0: เอา
1: ไปอมไม่ได้นะคะอันนี้คือกรรมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
0: อ๋อเหรอครับ
1: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากรรมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
0: อ๋อ
1: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
0: คงตัวนั่นเอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
0: กันเพิ่งเคยเห็นนะคร
1: ับ กรรมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
0: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
1: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกรรมอาราบิก
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกรรมอาราบิกนะฮะ
1: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
0: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนจะเป็นนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
1: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
1: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัทรองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
1: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
0: พีระมิดครับ
1: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มีพีระมิด
0: มากที่สุดในโลกใช่ครับ
1: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
1: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
0: แค่นี้ก็
1: เกี่ยวกับซูดาน
0: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
1: ับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี้
0: ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
1: เดี๋ยวติดตามชม
0: ในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังดีภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในสถานะ

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เ
1: ี
0: ร
1: ่
0: ื
1: ไ
0: ่
1: ด
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื
0: บ
1: ่อวานนี้นะคะวันที่20 กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี่
1: ป
0: น
1: ระ
0: ั
1: มา
0: ท
1: ณ120 คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเก
0: ใช
1: ือบ
0: ่คร
1: เต็
0: ับ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะ
0: น
1: ต้
0: ะ
1: อง
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช่ใช
0: นะ
1: ่
0: ครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไป
0: บ
1: สัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตซาน่านะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana Hamad Alawad Gurafi Thank you very much Her Excellency for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa Saran Rome Radio today
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome Your Excellencies as the first Ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok. Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decide to establish the embassy in Thailand?
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I am arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by the that multicultural and that high value of tolerance and multicultural, multinational, multinature we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan in 2012, we're looking forward to our relation internationally, and Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand they started. From similar point we started from now economically and we're looking to share our resources and mix it with the Thailand experience and this relation based of

0: with you today and enjoy your time and I hope to see you in Sudan.
1: ครับก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Intertrade จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดอย่างไรกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
3: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
2: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาครับ
3: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะตรงเนี้ยจะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทยใช่มั้ยครับ
3: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นเขาทำได้ดีมากนะฮะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได้
2: ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
3: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังมองไม่เห็นว่าเรากลัวอะไรตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
2: ครับก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
3: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
2: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เล็กพันธ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
3: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
4: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลย

0: จริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
0: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกัน
1: ไปขอประ
0: ชาสัมพันธ์ในเทพในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
1: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษครับสำหรับแฟนๆรายการ
0: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
1: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
0: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอน
1: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
1: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมาก
0: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
1: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
0: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
1: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
1: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
0: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
0: พร้อมด้วย
1: พ
0: ี่
1: ส
0: ิ
1: งโตนำโชคต้องขอลา
0: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสีสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนและพี่สิงโตก็ต้อง
0: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตรง

0: นี้ก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะฮะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอ้าช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่กูไหนมันแน่กูไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เสนาอีนะมันแน่เสนาอีเอาเทียนตรงละคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเสนนายนี่เหลเสนนายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กินนันนายนี่กินนันนายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานไหนแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานไหนนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้าไหนนะเนี่ยนี่เช้าไหนเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนันนายเนี่ยคนนันนายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชิ่นนายเนี่ยชิ่นนายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชิ่นไหนเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนายเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันแน่กูไหนดีนี่มันแน่กูไหนแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันแน่กูไหนอ้าวตอนเทียนดีนี่นี่เลยสนนายนะดีนี่นี่เลยสนนายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่เพียงมันแน่เพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่เพียงนี่คืนสองนายมันแน่เพียงนี่คืนสองนายอ้าวช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแน่เพียง ညနေ6နာရီမနေ့ပြန်ညနေ6နာရီအောက်တွန်ခမ်ခမ်3ထုံမနေ့ပြန်ည9နာရီမနေ့ပြန်ည9နာရီအောက်เที่ยงคืนนะคะမနေ့ပြန်ညတကောင်12နာရီမနေ့ပြန်ညတကောင်12နာရီนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมะนี่กะมะนี่กะนะคะมะนี่กะก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้9โมงเช้านะเมื่อวานนี้9โมงเช้ามะนี่มะแน่9นาฬิกามะนี่มะแน่9นาฬิกาก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
1: เสียအခုဘယ်နှစ်နိုင်ထိုးပါပြီလဲ
2: 7နိုင်ခွဲရှိပြီနေ့လည်းရောက်တော့မယ
1: ်မနေ့ဖြစ်နေ့လည်းဆရာအားပါသလား
2: နေ့လည်းမအားဘူးညနေ3နိုင်မှအားမယ
1: ်ဒါဆိုရင်မနေ့ဖြစ်ညနေ3နိုင်ကြီးချမလာတွေ့ပါမယ
2: ်ကောင်းပြီလေတွေ့ကြတာပေါ့

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลดไหมไม่หลดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะเชเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะคะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะคะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะคะใต้โป่งนะอันคือสำหรับของผู้ชายนะคะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะคะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะคะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะคะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะคะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทําเมงค่ะทําเมงนะคะผ้าสิ้นก็คือทําเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทําเมงค่ะนะทําเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสี นะคะครองที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่นะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่เนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะคะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนานะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ရပါတယ်နော်ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคารมานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคารกลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แม่วันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: กับอาจารย์ที่หนึ่งเดินข้ามผ่านมาระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับได้ยินคิดข่าวจารย์จารย์ทางที่หนึ่งเดินข้ามผ่านมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในตัวโดยสารในทางไปกับกระบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนกระบวนรถ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเอง

0: แปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เมื่อปรมาจารย์ตั๊กหมอคิดค้นท่าออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าจากการนั่งสมาธิยาวนานของเหล่าภิกษุวิชานี้ได้สืบทอดต่อมาในชื่อวิชากังฟูเซาหลินโดยมีสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการฝึกเมื่อกายและใจรวมเป็นหนึ่งจึงก่อเกิดพลังขึ้นภายในชาวจีนเรียกว่าอู่ฉานหมายถึงวิชาบูที่มีฌานหรือสมาธิในส่วนของอักษรจีนนั้นคำว่าอู่ประกอบด้วยคำว่าจือหมายถึงหยุดและคำว่าเกอหมายถึงอาวุธดังนั้นอู่ที่หมายถึงการต่อสู้จึงมีนัยยะในการใช้กำลังเพื่อระงับการต่อสู้มิใช่การใช้กำลังเพื่อทำลายล้างความลึกซึ้งของอู่หรือวิชาบูที่ทายาทแดนมังกรร่ำเรียนมาสืบต่อกันมานานนับพันปีได้ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดนักสู้ของพวกเขาที่พร้อมจะให้เราได้พิสูจน์กันในวันนี้

0: ทายาทวิชายุทธแดนมังกรทุกเช้าเด็กนักเรียนที่เมืองเติงเฟิงมณฑลเหอหนานซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเซ่าหลินจะเข้ามาชั้นเรียนกลางแจ้งเพื่อฝึกวิชากังฟูเบื้องต้นนอกจากจะทำให้ร่างกายของเหล่าลูกศิษย์ตัวน้อยแข็งแรงแล้วพวกเขาก็ยังจะได้รับซึมซับคำสอนลึกซึ้งจากบรรพบุรุษอีกด้วย
1: ข้างหลังเสื้อเนี่ยนะครับนะข้างบนนะครับนะเขียนว่าเซ่าหลินซื่อนะครับส่วน4คำ4ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะภาษาจีนเรียกว่าอีเจ๋วิซื่ออีเจ้เจ้ก็หมายถึงศิลป์นะครับซื้อก็หมายถึงครูอาจารย์แปลว่าเถอศิลป์เป็นอาจารย์นะครับเด็กเหล่านี้ผมว่านะถ้ามีศิลป์นะครับฟังมาในใจได้มาฝึกกังฟูด้วยอย่างน้อยร่างกายดีถ้าสุขภาพดีอันนี้คือสำคัญมากใช่ไหมครับถ้าสุขภาพดีแล้วนะครับได้มีศิลป์อยู่ในใจอนาคตนะครับเขาจะไปทางไหนก็ได้แล้วก็เป็นอย่างหนึ่งก็เป็นการสืบทอดนะครับของวัฒนธรรมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราน่าชื่นชมนะพ่อแม่ส่งเด็กๆมาฝึกกังฟูที่เซ่าหลินเนี่ยนะครับจริงๆไม้บรรทัดอันที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วสำหรับคนที่รู้ประวัติศาสตร์ของจินเนี่ยนะครับรู้ทันทีว่าโอ้อันนี้นะครับเป็นของที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับนะสมัยโบราณนะครูจะถืออันนี้นะครับเวลานักเรียนคนไหนทําไม่ดีใช่มั้ยไม่ฟังใช่มั้ยเอามาเอามือมานะครับตีมือนะครับนะอันนี้แหละครับนะคือโรงเรียนทั่วไปทุกวันนี้นะครับนะไม่มีแล้วครับอันนี้นะครับนะเค้าเรียกว่าตี้สื่อกุยตี้สื่อกุยเนี่ยนะครับนะพัฒนามาจากหลุนหลี่มาจากของซื้อนะครับคำว่าตี้หมายถึงลูกศิษย์นักเรียนกุยหมายถึงวินัยวินัยของลูกศิษย์นะครับนี่วินัยหมายถึงว่าอ๋อลูกศิษย์ทั้งหลายต้องทำตามอันนี
0: ้หากจะกล่าวว่าตำบลเติงเฟิงเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเป็นเมืองแห่งกังฟูก็คงไม่ผิดนักเพราะถนนทุกสายที่มุ่งหน้าสู่วัดเซ่าหลินจะพบกลุ่มเยาวชนมาวิ่งออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายกันตั้งแต่เช้าก่อนจะเข้าเรียนวิชากังฟูกันต่อในโรงเรียนในจำนวนประชากร9ล้านคนเศษของเมืองเจิ้งโจวมีจำนวนนักเรียนประมาณ 200,000 คนมาฝึกวิชากังฟูเซ่าหลินในโรงเรียนกังฟูที่มีมากกว่า100แห่งในเติงเฟิงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมโดยพ่อแม่จะส่งลูกมาเป็นนักเรียนประจำที่นี่ซึ่งเด็กๆจะได้พบหน้าพ่อแม่ของตนปีละ1ครั้งในช่วงตรุษจีนเท่านั้นแม้ว่าวิชาหลักที่โรงเรียนสอนคือกังฟูแต่วิชารองกลับเป็นวิชาชีวิตเมื่อลูกๆไม่ได้อยู่ใต้ปีกของพ่อแม่อีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้หลายสิ่งในชีวิตด้วยตัวเองทั้งเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบในตนเองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมิตรภาพระหว่างเพื่อนและอาจารย์สังคมในโรงเรียนจึงหล่อหลอมตัวตนของจอมยุทธน้อยเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้น
2: I'm sorry.

โกเจียเวยวัย15ปีเป็นชาวเหอหนานเขาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าเขาชอบดูหนังกังฟูจึงรบเร้าขอพ่อแม่มาเรียนที่นี่

0: 会受伤，对不 对？你有没有想过说怕这个受伤啊，怕怎么样啊？
1: 有过。
0: 啊，อันนี้เขาก็บอกลุงบอกว่าเป็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมถามว่ารู้ว่าเนี่ยการมาฝึกกังฟูเนี่ยโอกาสที่จะบาดเจ็บมามันจะเยอะมากคือกลัวไหมเพราะว่ากลัวนะครับนี่คือ
1: 坚持
0: อันนี้เนี่ยนะ
1: 再疼也得坚持咬牙过来了
0: อันนี้คงมาจากเริ่มต้นๆอาจจะมาจากความชอบต่อมาเหมือนกับศรัทธาน่าจะเป็นความศรัทธาอยู่ในตัวเนี่ยนะครับกลัวยังไงก็ต้องชนะต้องสู้นะครับต้องสู้มาเรื่อยๆนะครับจนชนะตัวเองจนมาถึงวันนี้นะครับนะ8ปีแล้ว
1: แล้ว什么人际交往了现在都有一定的学习了不像以前什么都不懂只知道玩
0: อันนี้นะครับเนี่ย8ปีที่ผ่านมานะครับนะถึงแม้ว่าลำบากเหนื่อยก็เคยมีบาดเจ็บแต่ตัวเขาเองนะครับบอกว่าจริงๆตัวเขาเองนี่มีความรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาเยอะนะไม่เพียงแต่ร่างกายโตขึ้นมาแล้วนะครับนะที่สำคัญตัวความคิดนะตอน7ขวบอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากเล่นนะอยากไปเที่ยวแต่เวลานี้15แล้วเนี่ยนะครับตัวเองมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นคงค่อนข้างมั่นใจตัวเองนะครับไม่ว่าในการคบหากับสังคมนะคบหาคนอื่นคบหาเพื่อนหรือว่าอนาคตเนี่ยเราจะไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนค่อนข้างมั่นคงซึ่งอันนี้นะครับนะเขาดีใจมากก็คือมั่นใจตัวเองมากกว่า7ปีก่อนเยอะเลยนะครับ收那个气
1: 对把那个气呢运到要发力的地方
0: 哦，
1: 然后呢，到时候插上去的话，那个硬会爆发出力量嘛，所以说顶着呢，对对。
0: 哦，那ครับนะ，เขาบอกว่าที่เมื่อกี้ก่อนมาแสดงใช่ไหม กำลังภายในแข็งเนี่ยนะครับนะ เขาต้องทำไมต้องทำท่านี้ท่านู้นเนี่ยนะครับนะ ก็เนื่องจากต้องรวมพลังในตัวเนี่ยทั้งตัวนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นนะครับอยู่จุดนั้นเลยพอพระรามไปรวมอยู่ตรงนั้นจุดเดียวเนี่ยนะครับทำให้ตรงนั้นมันแข็งมากนะครับสามารถเหมือนกับว่าป้องกันทุกอย่างได้ไม่ว่าเป็นอะไรนะครับบริเวณจะมีความร้อนนะครับแข็งเลยจึงจะทนได้ไม่งั้นทนไม่ได้ต้องรวมพระรามก่อนไปอยู่จุดเดียวก่อน觉得喜欢，所以就不回去了。你父母也同意哦。
1: 对。
0: 哇，那挺好玩的是吧？哎，น้องเขาบอกว่าตอนที่มาเที่ยวซาลินนะพ่อแม่พามาเที่ยวตอน7ขวบจริงๆแล้วเขาไปเรียน1เทอมแล้วนะครับที่โรงเรียนที่บ้านแต่พอปิดเทอมแล้วมาเที่ยวเรียนเอ้ยรู้สึกตรงนี้สนุกนะครับเลยก็เรียนต่อตรงนี้เลยนะครับนะพ่อแม่เขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยู่ต่อจนถึงวันนี้ปีที่5แล้วนะถามว่าผมถามเขาว่าเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยถอยใจบ้างมั้ยเนี่ยเหนื่อยจะตายเขาบอกไม่เคย
1: ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นดารากังฟู ก็ดีนะผมก็ถามว่าถ้ามี2ทางทางหนึ่งให้ไปเป็นทหารทางหนึ่งให้ไปเป็นดารากังฟูเอาทางไหนเพราะว่าถ้ามีโอกาสเป็นกังฟูก็เอาทางนี้ก่อน นะครับ

0: ถ้าไม่มีโอกาสก็ไปเป็นทหาร
1: จีเปิง
0: จีเปิงกงใช่ป่ะโอ้จริงๆเขาบอกว่าสำหรับเขาเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะครับนะที่ยากที่สุดก็คือกังฟูพื้นฐานตอนที่เรียนต้นๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือยากที่สุดสำหรับเขาพอผ่านอันนั้นมาแล้วนะกำเนิดไม่เท่าไหร
2: ่อาจารย์คือบุคคลสำคัญที่จะนำพาศิษย์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ลู่หลิงหยางเคยเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มาก่อนเมื่อเขาเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชากังฟูให้แก่ศิษย์รุ่นต่อไป
3: 你就跟很简单一个，全眼配合着，包括身心，包括你的喘气、出气、吸气，都得结合到一块。
0: อันนี้นะครับนะพูดถึงการสอนพื้นฐานเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับนะขั้นแรกเลยก็คือเอาร่างกายก่อนก็หมายถึงว่าเส้นเอ็นเส้นไหนต้องให้มันยืดให้มันอะไรก่อนไม่งั้นมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเลยก็ต้องมีการฝึกนะให้กระดูกให้เนื้ออ่อนลงให้เส้นเอ็นอ่อนลงอะไรพวกนี้นะครับนะแต่นอกจากนี้นะครับนะก็มีการสอนให้หายใจยังไงนะครับบางทีในกลางคืนน่ะก็สอนให้เขานะครับมาทางวิชานะครับก็คือเวลามวยออกไปนะครับนะตาก็มองไปด้วยนะครับใจจิตก็ต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็สอนด้วยไม่ใช่ว่าสอนเด็กร่างกายฝึกท่านี้ท่าโน้นนะครับ
3: 如果基础扎不了的话他学学习这些东西很容易受伤
0: สำหรับโรงเรียนที่นี่เขาก็มีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยก็คือชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำก็คือพื้นฐานพื้นฐานเนี่ยสำคัญมากนะครับนะถ้าพื้นฐานไม่ผ่านก็ไม่สามารถไปฝึกต่อไปได้
3: 那有些就是练那些兵器啦，它就是专项的。
0: สำหรับนักเรียนที่นี่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าจบเนี่ยเขามีสองระดับระดับหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือ4ปี4ปีแล้วจบนะครับเนี่ยเขาเหมือนกับได้เป็นชั้นต่ำนะ6ปีนะครับเนี่ยคือชั้นสูงมี2ชั้นนะครับ
3: 不他的就是在以后步入社会之后练过武术的小孩的他的抗压能力是特别强的
0: นะครับอาจารย์ท่านบอกว่าคือ武术เนี่ยนะครับก็คือกังฟูเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับนะก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของวัฒนธรรมจีนโบราณ นะและคนที่เคยมาฝึกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเขาอาจจะไม่ทำงานนี้แต่ว่าการชนะตัวเองเนี่ยนะเขาจะได้ใช่ไปประโยคนะครับนะไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรโดยเฉพาะสำหรับนะคนที่ไปเจอความลำบากอะไรพวกนี้นะครับนะเด็กที่เคยเรียนกังฟูนะครับรับรองจะมีความสามารถในการชนะหรือว่าสู้กับความลำบากนะครับได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่เคยฝึกกังฟูนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรสมบัติสักอย่างนะครับนะที่สำหรับติดที่เรียนกังฟู
2: ฝึกจอมยุทธให้เป็นหนึ่งในใต้ล่าจำเป็นต้องมีมานะและความเพียรการพิชิตชัยชนะกลับไม่ใช่เหนือผู้อื่นแต่เป็นตนเองดังคำกล่าวของขงเบ้งกุนซือแห่งจกกกที่ว่าเพราะแสวงหาไม่ใช่รอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยดังนี้แล้วลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มานะตนจากเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเรามุ่งหน้าลงใต้สู่เมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนอดีตเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เข้มข้นไปด้วยเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าวีรชนแดนมังกรที่นี่เป็นที่ตั้งของวัดเซ้าหลินใต้ซึ่งมี

มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวัดเซ้าหลินที่เหอหนานวัดนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิถังไท่จงแห่งราชวงศ์ถังในช่วงเวลานั้นพื้นที่นี้เกิดเหตุการณ์โจรสลัดรุกรานน่านน้ำทะเลจีนใต้ฮ่องเต้ก็เลยรับสั่งให้พระวัดเซ้าหลินที่เหอหนานเดินทางมาช่วยปราบศัตรูในสมัยนั้นพระวัดนี้เป็นทั้งทหารในยามศึกและเป็นพระในยามบ้านเมืองสงบเมื่อสู้รบเสร็จชาวบ้านไม่ยอมให้กลับทางการจึงก่อสร้างวัดเซ้าหลินใต้ขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุได้จำวัดปฏิบัติธรรมในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายวัดแห่งนี้ถูกเผาทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่อีกถึง3ครั้งคือในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์ชิงครั้งสุดท้ายที่มีการก่อสร้างคือในปีคริสต์ศักราช1992นับเป็นครั้งที่4และคงอยู่จนถึงปัจจุบัน

0: ถึงแม้วัดจะถูกเผาทำลายแต่ตำนานกังฟูเซาหลินใต้ก็ยังคงอยู่ปรากฏเด่นชัดณหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลที่มีชื่อว่าหมู่บ้านซื่อโฉอยู่ห่างจากวัดเซาหลินใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ107กิโลเมตรซื่อชงหลงวัย68ปีฝึกกังฟูไม้คานที่มีน้ำหนัก2กิโลกรัมครึ่งแบบนี้ทุกเช้าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิชากังฟูนั้นช่วยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชากังฟูเซาหลินที่อาจเรียกได้ว่าของชิ้นนี้คือสมบัติล้ำค่าของชาติก็ว่าได้
1: 这个大概写的150多年
2: อันนี้บันทึกขึ้นมาประมาณ150ปีก่อนพอปู่เสียไปแล้วเนี่ยนะครับนะปู่ก็ไม่ได้บอกเลยแต่พอเสียไปแล้วนะครับเรามาจัดเก็บของเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยในหีบไม้เนี่ยนะมันมีหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้หน้าปกเขียนว่าเซาหลินฉวนโซ่เจิ้งจงมี่ฟังเย่าฟังหมายถึงว่าอันนี้เป็นตำรับยาแบบลับนะครับสืบมาจากเซาหลินอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยนะครับนะข้างหน้าเป็นยานะครับเพราะบาดเจ็บใช่ไหมส่วนด้านหลังสดเนี่ยนะครับนะก็เกี่ยวกับมวยละอันนี้เกี่ยวกับมวยแล้วนะครับมีผูนะครับนะหมายถึงว่าตำนานะครับลับเคล็ดลับนะครับนะลับนะครับนะของมวยสร้างชาติจ้าซื่ออันนี้หมายถึงชื่อของมวยอันนี้ข้างบนเขียนชัดเจนเลยนะครับนะก็บอกว่าเซาหลินเป็นด้านเฉียนสู
3: ้ชวนเต่า
2: เป็นหายมวยนะครับไม้คานวัดเซาหลินสอนมาถึงชายทะเลหมู่บ้านซื่อโชคนะครับไปถึงสอนให้ลูกหลานนะครับของหมู่บ้านซื่อโชคที่ใกล้ทะเลนะครับนะอันนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับหมายถึงว่าอันนี้เกิดเศร้ามาจากเศร้าหนิ就是信隐和尚写的这个
3: 传过来的，
4: 传过来的
3: 他的对吧？
2: อันนี้信隐เนี่ยนะครับเป็นชื่อของพระชื่อของพระอยู่ในเศร้าหลินใต้หมายถึงว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพระนะครับนะชินหยินสมัยราชวงศ์หมิงอันนี้คำว่าหมิงยังอยู่นะราชวงศ์หมิง
0: วิชาความรู้เปรียบดั่งสมบัติอันล้ำค่าแต่หากขาดผู้สืบทอดสมบัติก็จะสูญหายไปในสักวันหนึ่งไม่ฉิวหลงวัย72ปีเป็นหนึ่งในชาวบ้านจำนวนมากกว่า100คนที่เคยฝึกวิชานี้จนสามารถเป็นครูถ่ายทอดต่อสู่ลูกหลานได้โดยเฉพาะกับหลานชายที่ชื่อว่าไม่เสี่ยวเฉียงที่ได้ล่ำเรียนวิชานี้มาจากตนตั้งแต่เด็กปัจจุบันหลานชายคนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนรุ่นน้องแทนคุณปู่แล้ว
5: เข้าตรงเดียวหลังเป็นในจักรยานแต่ที่เดียวอยู่หันก
2: ลับ
5: ผมจะถามว่าสิ่งที่เขาอยู่เขาอยู่ใจที่กัน
2: อันนี้นะครับนะพูดถึงนะครับนะมวยไม้คานนะครับนะที่มาเนี่ยก็คือในปลายราชวงศ์หมิงนะครับนะต้นราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับนะราชวงศ์ชิงนะครับจะปราบปรามจัดการราชวงศ์หมิงให้เสร็จนะครับส่วนพระในเซาหลินเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมนะสุดท้ายนะครับนะราชวงศ์ชิงก็ไปจัดการไปเผาวัดเลยนะครับเผาวัดเนี่ยนะครับนะพระเนี่ยโดนบาดเจ็บก็หนีออกจากวัดนะครับนะก็มาหลบอยู่ในหมู่บ้านนี้และไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีอะไรนะครับนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากบรรพบุรุษของหมู่บ้านเนี่ยนะครับใจดีก็ไม่เป็นไรมาพักผ่อนรักษานะครับรักษาหายแล้วนะครับนะพระเนี่ยจึงบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ดูแลช่วยรักษาบาดเจ็บนะครับเราไม่มีอะไรตอบแทนนะครับพวกเธออยากเรียนกังฟูไหมชาวบ้านเอ้ยอยากเรียนดินะครับนะ ถ้าเกิดว่านักวิชาการกังฟูอะไรนะครับเรามีความสามารถสอนได้นะครับหรือแต่จะเรียนอะไรนะครับแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าหัดอันนี้ก็แล้วนะอันนี้นี่ไม่คันเนี่ยเพราะเราใช้เป็นประจำใช่ไหมแล้วก็ถ้าสอนให้เรานะครับนะใช้อันนี้เป็นอาวุธได้นะก็ดีนะพระก็ดีใจอันนี้เลยนะครับนะกับปองเศร้าดินของเราเองเลยนะครับพระก็สอนชาวบ้านนะครับนะกลายเป็นว่ากับปองเนี่ยกลายเป็นไม้คันนะครับพอหัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ยได้ผลจริงๆนะครับนะชาวบ้านนะครับนะหับของไปนี่ไปนู่นนะครับนะเจอจูนนะครับขโมยนะครับนะเอาของทิ้งนะครับนะไม้คันออกมาเป็นอาวุธเลยนะครับนะเลยอันนี้จึงสืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับ
0: สำหรับวิชากังฟูไม้คาน36กระบวนท่าที่เด็กๆฝึกนั้นเป็นวิชาขั้นพื้นฐานส่วนวิชากังฟูไม้คาน72กระบวนท่าที่ฉืออี้เฉียงฝึกอยู่นี้เป็นวิชากังฟูไม้คานขั้นสูงใช้สำหรับต่อสู้กับศัตรูที่บุกมาจาก4ทิศทางชาวบ้านบอกว่าเทคนิคการฝึกกังฟูไม้คานนั้นสามารถเรียนรู้กันได้แต่สิ่งสำคัญคือเวลาจู่โจมต้องรวดเร็วฉับไวแม่นยำไม่เช่นนั้นอาจเปลี่ยนจากฝ่ายที่ได้เปรียบมาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบแทนในตอนหน้าออกท่องยุทธจักรมังกรจีนสู่สำนักบูตึงบนเทือกเขาอู่ตังสถานที่สั่งสมตำนานวิชาขั้นครูของปรมาจารย์ไทเก๊กแดนมังกรเรียนรู้แนวคิดหยินหยางแห่งเต๋าการประสานรวมกันของฟ้าคนและดินจนก่อเกิดเป็นจักรวาลของทุกสรรพสิ่ง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สงครามโลกครั้งที่2นั้นยุติไปนานแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ความทรงจําและอีกหนึ่งหลักฐานสําคัญที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะวันนี้เราจะไปค้นหากันครับว่ายังมีหลักฐานอะไรที่หลงเหลืออยู่กับสงครามครั้งนั้นบนทางรถไฟสายนี้ครับ
1: การเดินทางของเราเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหนองประดุกครับซึ่งเป็นสถานีต้นทางของเส้นทางนี้และตอนนี้เราได้มาถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคุณร็อดอดีตวิศวกรชาวออสเตรเลียผู้รวบรวมเรื่องราวหลักฐานของทางรถไฟสายนี้ไว้อย่างมากมายด้วยการเดินสำรวจเส้นทางรถไฟทั้งหมดและยังเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทยพม่าอีกด้วยครับไปพบกับเขากันเลยครับ
0: ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับคุณร็อดนะครับผมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายไทยพม่านั่นเองนะครับผมคุณร็อดสวัสดีครับ
2: Good afternoon
0: Good afternoon First of all I would like to know about how long did you research this project and why you have to decide to research it
2: Almost 24 years I served in the Australian Army when I was young I have had an interest in military history ever since I was growing up because my father and all of his brothers fought in the Second World War and I have four uncles buried in war cemeteries okay so as a young Australian soldier I knew what the importance was of history military history
0: okay, yeah. And why everyone call this railway dead railway why they have

0: และอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณรถได้พาผมมานั่นก็คือทางรถไฟเขาช่องไก่ครับสาเหตุที่มาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นอีกแห่งที่มิสเตอร์รถนั้นได้พบกับร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ครับ
1: This is your file.
2: This is from up near Tarkanoon. Part of a locomotive. Because the Allies were bombing the railway. And we know at Tarkanoon they hit one of the locomotives, a big heavy piece of steel from a locomotive.
1: So heavy.
2: And then, of course, on the railway itself, the dog spikes that you use to hold the rails down.
0: Okay, yeah. There we go.

0: คุณล็อตได้เล่าให้ผมฟังว่าสถานีเขาช่องไก่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกมาสร้างครับใช้แรงงานคนในการสกัดภูเขาด้วยมือโดยใช้เวลา3เดือนจึงสำเร็จครับ
1: So there are another railway cutting hole in Kanchanaburi.
2: Telfair Pass, the big cutting at Telfair Pass.
1: Chongqiao
2: Cut.

าเรามาอยู่ในจุดที่ในสมัยก่อนนั้นเป็นจุดที่สร้างรางรถไฟได้ยากมากๆเลยจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งรางรถไฟตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสมัยที่อยู่เรียบไปกับขอบหน้าผาเลยนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาเรียกที่แห่งนี้ว่าโค้งมรณะนั่นเองนะครับผมอยู่ในบริเวณถ้ำกระแสครับที่สถานีวังโพแห่งนี้นะครับผมยังคงเป็นสถานีรถไฟเดียวในประเทศไทยครับที่ยังมีสถานีเติมน้ำหัวรถจักรตั้งอยู่นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับในสมัยนี้เนี่ยก็ต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนถูกไหมครับแต่ในสมัยก่อนนั้นใช้แรงดันไอน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คงเป็นเบาะแสอย่างดีเลยแหละครับผมที่ว่าทำไมนั้นเราจะต้องสร้างรางรถไฟเลาะริมน้ำแบบนี้ครับ

ครั้งหนึ่งครับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับเคยถูกใช้งานจริงโดยเชื่อมต่อไปเมืองตันบูสายักประเทศพม่าครับแต่ในปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะแห่งนี้ถูกใช้งานถึงเพียงแค่สถานีน้ำตกเป็นสถานีสุดท้ายเท่านั้นเองนะครับส่วนเส้นทางที่เหลือมาต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่ถูกยกเลิกใช้มานานมากแล้วจนเริ่มที่จะเรือนหายไปตามกาลเวลาครับส่วนเส้นทางที่ผมว่านี้จะมีอะไรลงเหลือรอเราอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปค้นหากันเลยครับเมื่อผมเดินตามร่องรอยของเส้นทางรถไฟที่ถูกยกเลิกไปก็ได้พบกับพิพิธภัณฑ์เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปซึ่งตั้งอยู่ในโฮมผู้เตยรีสอร์ทพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เอ็ดเวิร์ดแวรี่ดัลล็อปครับศัลยแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยในค่ายเฉลยศึกครับ

ใกล้ๆกับแนวทางรถไฟสายเก่านะครับผมเราจะพบกับหัวรถจักรที่เคยถูกใช้งานจริงบนเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับถูกเก็บไว้ที่แกรนด์รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตนั่นเองครับส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมคงจะต้องขอข้อมูลจากผู้ที่สามารถเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กับเราได้ฟังได้ซึ่งตอนนี้ผมได้นัดกับคุณรถไปแล้วล่ะครับ

0: เช้าวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณน็อตที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดนะครับหรือว่า Hellfire Pass Memorial Museum นั่นเองครับ Today we at the Hellfire Pass Memorial Museum right we will talk about this name why it has this name
1: okay the prisoners of war were predominantly Christian
0: Yeah, I see.
1: Now as we are children growing up we go to church we go to Sunday school
0: okay
1: We are taught good and bad. If you are good, you go to heaven. If you are bad, you go to hell.
0: Yeah.
1: Okay. Now the picture was drawn for hell was the devil.
0: Yes.
1: The bad person with the big fork, the long tail.
0: Yeah.
1: The fire's burning. If you were bad, you would go to hell and you would be thrown on the fire.
0: Yes, I see.
1: Okay, so this big cutting here at Canyu.They work daytime and nighttime. So for the light to work at night, they had fires burning.
0: It's like working in hell.
1: Like working in hell. The very skinny prisoners of war working hard. The Japanese like the devil.
0: So I see.
1: It's our image of what hell would be like.
0: So
1: the prisoners of war called it hellfire.And the pass through the mountain.
0: และนี่ฮะคือที่มานะครับว่าทำไมถึงได้ชื่อว่า Hellfire นั่นเองนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจดังพื้นด้านล่างกันนะครับว่ายังมีอะไรที่หลงเหลืออยู่นะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสงครามโลกในครั้งนี้นะฮะโอเค here we go Mr. Ross

0: So it is at the end of the this part, the L5
1: pass. The end of this cutting. The railway continues beyond where we are. There are more cuttings and bridges and other work all the way for another 250 kilometres yet.
0: Wow.
1: Until we get to into Burma. But this has become a centre for remembering the Death Railway. People here much more a pilgrimage. They come here, they maybe leave a little token of their visit, particularly if they had a family here. And the plaque here is just to tell a little bit about the story. One of the most famous Australians, Dr. Weary Dunlop, his ashes were buried here. So we put a plaque up to commemorate that occasion, also to remember all of the doctors on the railway who did so much work to help these men survive.
2: สำหรับสถานที่ที่มีร่องรอยหลักฐานของสงครามโลกครั้งที่2หลงเหลืออยู่ที่คุณรอดจะพาผมไปที่ต่อไปนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติไซโยครับซึ่งคุณรอดเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายพักแรมเก่าของทหารญี่ปุ่นครับปัจจุบันยังคงหลงเหลือร่องรอยของเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยครับและห่างไปไม่ไกลนักนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมไปเจอกับร่องรอยของสถานีเติมน้ำของหัวรถจักรซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแค่ตอม่อสถานีเท่านั้นครับนอกจากร่องรอยเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นและตอม่อสถานีเติมน้ำหัวรถจักรที่เราได้พบไปแล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติไซโยกแห่งนี้ยังมีร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำเพื่อลำเลียงขนของตั้งอยู่อีกด้วยครับและถัดจากร่องรอยของฐานสะพานรถไฟที่กองทัพญี่ปุ่นใช้ข้ามลำน้ำนะครับคุณรอดเนี่ยก็ได้พาผมมาพบกับร่องรอยของสถานีหัวรถจักรและร่องรอยของถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงณสถานีแห่งนี้อีกด้วยครับ
1: One of the things that the prisoners of war know nothing about coal. The prisoners of war were brought here simply to build the railway. When the railway was finished, the prisoners of war were taken away by the Japanese down to Kanchanaburi, Nong Phluk, back to Singapore, off to Japan. So they did not see the coal. So all the prisoners of war I've talked to never saw the coal.
0: So they bring it after then finish the railway.
1: When the railway was then operating, they brought coal in, maybe from Burma, maybe from Indonesia. I have tried to find out where it came from, but have been able to. I know of one other coal dump up at Nite, very close to the Three Pagodas. Most of the locomotives used wood for their burning. The coal had to come from somewhere overseas. So they only use this in a few locations in the mountain area.
0: Why?
1: Because the coal will produce more heat than wood. So when the locomotives need more energy to get up the hill, they use the coal. So from where we are at Kinsayoke, we go from Kinsayoke back through Hintock, up through Hellfire Pass, over the top of a large hill, and then down the other side to Wangpo.
2: และนี่คือเรื่องราวบางส่วนนะครับคุณผู้ชมที่คุณรอดนั้นได้พาเรามารู้จักกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆของเส้นทางรถไฟสายนี้นั่นเองนะครับซึ่งไงก็ต้องขอบคุณคุณรอดด้วยนะ I need to say thank you to you. Thank you very much about your experience, your history about this railway and your time. I appreciate that.
1: Davey, I hope in the 2 days that we've been together, I have been able to show you something of this railway. Tell you a bit something of the history of this whole railway. Because it's part of Thai history as well as our history.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Thank you very much.
2: คุณรอดได้นำเรามาพบกับเรื่องราวในอดีตมากมายครับเชื่อว่าคงทำให้เห็นภาพทางรถไฟสายนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเส้นทางต่อจากนี้เราจะได้พบกับเรื่องราวอะไรอีกบ้างต้องลองไปดูกันต่อครับ

0: จากร่องรอยของสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่หลงเหลืออยู่บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทำให้ตอนนี้ผมได้เดินทางมายังอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับเพื่อตามหาร่องรอยที่ชาวบ้านแถบนี้บอกว่าเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ของสะพานรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับไหนอันนี้อ่ะครับลุงต่อหม้อคอนกรีตแบบนี้เลย
1: ครับคอนกรีตแล้วจะมีเสาตรงกลางขึ้นสะพานที่อยู่ตรงนี้ข้างบน
0: อ๋อสะพานคือตรงนี้เชื่อมต่อมานี่เชื่อมต่อรถไฟเก่าตรงน
1: ี้ครับ
0: ไอ้ไม้ที่อยู่ตรงนี้คือเป็นหนึ่งใน
1: มันอยู่ตรงกลาง
0: สะพานเป็นแบบสันสานขึ้นไปอย่างน
1: ี้ไม่เขาปูแล้วจะมีรูตรงกลางเขาตั้งเสาขึ้นมา
0: อ๋อ
1: สี่เสาแล้วก็
0: แล้วตัวสะพานรถไฟนี่อยู่ห่างจาก
1: ก็
0: เท่าไหร่ฮะ
1: ที่รู้นะก็จะตรงวัดถ้าขนุนมันจะผ่านหลังวัดไปแล้วอีกจุดนึงก็นู่นจากน้ำโจร1สถานีแล้วก็ไปวังขยายหนึ่งสถานีแล้วก็ไปนู่นเลยสังขะวังกะล่างเลยตรงนี้อยู่ตัดหน้าผาบังเกิ้ลเมินก็เชื่อมตรงนี
0: ้เกิ้ลเมิน
1: ครับบังเกิ้ลเมินแล้วก็ทางรถไฟผ่านนี
0: ่ตรงนี้เขาเคยเป็นสะพานไหมหรือว่า
1: เป็นสะพาน
0: อ๋อเป็นสะพาน
1: สะพานสะพานข้ามห้วย
0: แล้วมุ่งหน้าไปตรงนู้นคือ
1: ไปเขื่อนตัวเขื่อนแล้วก็ไปสังขะ
0: สังขะบุรีทางนู้นเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาเห็นแนวสันเขาที่ถูกตัดตรงอย่างนี้เลย
1: ครับก็ญี่ปุ่นใช้ระเบิด
0: เขาใช่ไหมทำเส้นทาง
1: ครับทำเส้นทาง
0: เราไปดูร่องรอยตรงนั้นกันสักหน่อยดีกว่า
1: ครับ
0: ร่องรอยแบบเอา
1: เจาะ
0: ลง
1: ไปใช้ไอ้เขาเครื่องเจาะอะไร
0: เสียมว่า
1: ครับแล้วก็เอาระเบิดใส่ระเบิดหินก้อนใหญ่ลงมาข้างล่าง
0: แปลว่าตรงนี้ก็คือแนวทางรถไฟที่วิ่งผ่านจริงๆเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเจาะจากข้างบนนู้นลงมาโอ้โห
1: ระเบิดลงมาเรื่อยๆ
0: ผมว่าน่ามีสัก 15-20 เมตรนะ
1: ประมาณแล้วครับ
2: ก็ตอนที่พ่อเขาเล่านะพ่อขี่ช้างลากไม้เงี้ยทำต่อหม้อสะพานตั้งกับวัดปังกะสีจนถึงวัดกึ่งเมินเป็นต่อหม้อสะพานตอนนี้ก็จะเหลือแค่หินที่เขาบังเกอร์ขึ้นไอ้ที่เราไม่รู้ก็คือก็ปู่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เลิกสงครามมันจะเป็นใบปลิวคือกระจายทั่วโปรจากเครื่องบินลงมาคือจะเขียนข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยมั้งอะไรคือภาษาอังกฤษส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษแต่สงบศึกและอะไรก็คือก็แยกย้าย
0: ครับสวัสดีครับพี่ๆครับสว
3: ั
0: สดีครับอันนี้พี่สมนึกเนาะพี่คำสิงครับสวัสดีครับพี่อ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันตรงไหนครับพี่
3: จุดนี้จะเป็นลำห้วยซองกะเลีย
0: ลำห้วยซองกะเลียครับซึ่งเราจะมองเห็นเส้นทางรถไฟจากตรงไหนครับพี
3: ่ที่จะพอมีข้อมูลก็อยู่ฝั่งด้านโน้นนะฮะที่เรามองเห็น
0: อันนู้นเหรอฮะ
3: ใช่ครับแต่เป็นลักษณะเป็นเหมือนคอนกรีตที่เทไว้
0: อ๋อโอ้โหมันกลืนเนียนไปกับก้อนหินมากเลยนะฮะ
3: ครับแล้วจะมีอยู่อีก2จุดที่อยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นเลย
0: ท
3: ่าน้ำรถฝั่ง
0: ท่าน้ำรถตรงฝั่งเรานี่ก็เห็นเช่นกันอ๋อครับผม
4: และสิ่งที่ผมได้พบนั่นก็คือไม้ที่ใช้ประกอบต่อหม้อสะพานรถไฟและสะเก็ดระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งของเหล่านี้ชาวบ้านได้งมขึ้นมาจากแม่น้ำและนำมาเก็บไว้ณวัดซองกะเรียไตนิมิตวนารามครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จุดสิ้นสุดเส้นทางรถไฟสายมรณะในประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือกันที่ด่านเจดีย์3องค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งร่องรอยเส้นทางรถไฟที่ยังคงเหลืออยู่ครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับร่องรอยทางรถไฟที่อยู่ด้านข้างของผมนี้นะครับผมก็คือร่องรอยทางรถไฟสายไทยพม่านะครับที่เคยใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และเชื่อมต่อไปยังสถานีสุดท้ายคือสถานีทันบุษยัตในฝั่งประเทศพม่านั่นเองครับผมสำหรับหลักฐานทางร่องรอยประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับผมก็คงเป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความหลงลืมไปของใครหลายๆคนนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์นี้ได้เลยนั่นก็คือเหล่าเฉลยศึกและก็ครอบครัวของพวกเขานั่นเองครับ
4: และในวันที่25เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุสรณ์ทหารผ่านศึกออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับหรือที่เรียกกันว่าวัน Anzac Day นั่นเองครับซึ่งเป็นวันที่ชาวออสเตรเลียและชาวนิวซีแลนด์นั้นจะมาร่วมรำลึกถึงเหล่าทหารที่พลีชีพในสงครามเพื่อรักษาสันติภาพของโลกครับทั้งนี้ในประเทศไทยเองก็ได้มีการจัดพิธีรำลึกถึงเหล่าทหารหารที่จังหวัดกาญจนบุรีทุกปีเช่นเดียวกันครับ
5: The war taught me a lot about myself and about normal human beings.

0: It was an experience that is very, very difficult to explain. We were in a totally different environment to what we were used to, and we had to adapt to the customs and ways of a foreign power.
1: Well, I have a fairly good memory, and I have some very recollections of what happened, and I'll put it into perspective. When I think of some of my very close friends that died up here, naturally I think of all the things that they missed. But there was a lot of comradeship, and when we got back to Australia, we kept together in groups, so it was we gave each other support.
2: มีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนะครับและหลากหลายเรื่องราวนั้นก็จะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานครับเช่นเดียวกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนทางรถไฟสายนี้ความทรงจำในอดีตนั้นเราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำใหม่และสร้างให้ดีได้เพื่อให้อนาคตนั้นมีแต่เรื่องเล่าดีๆต่อไปเริ่มต้นจากตอนนี้ได้เลยครับ

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอจ่ายเราได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในบ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการเรหิยะทาระหังอารโปปิเตหิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ริญดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

นาการของคนยากธรรมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

พระเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใคร

นจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอา

ด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้า

มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขะวะเสนะไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานีนังสรณังเขมมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยา

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตัดสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสระนัง

นังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตนี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา

ายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

การสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติเพื่อรู้ทางเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิไนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันธามหังตะมริยานะขะนังสุสุทธา

สังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ว่ายอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศา

ปะกะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

0: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่เป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและทวีปต่างๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านและนะคะในรอบนะคะพรมแดนของลาวก็เชื่อมต่อหลายๆประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักประเทศรอบข้างของลาวกันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรือคนลาวอาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดก็ได้นะคะเวียดก็หมายถึงเวียดนามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นประเทศเวียดนามจึงหมายถึงประเทศนะคะเวียดนามนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะประเทศเวียดนามนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศลาวค่ะส่วนด้านทิศใต้นะคะประเทศลาวติดกับนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศกัมพูเจียประเทศกัมพูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศนี้ค่ะนะคะอยู่ในต่างทวีปค่ะแต่ก็มีคนลาวอาศัยอยู่จำนวนมากเหมือนกันนะคะประเทศกานาดาประเทศกานาดาเราออกเสียงนะคะดาแต่เราไม่ใส่รูปวรรณยุกต์ค่ะเพราะจะคงเขามาจากภาษาเดิมนะคะประเทศกานาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะอีกประเทศนึงที่มีคนลาวอาศัย

อยู่มากเหมือนกันนะคะคือประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะอีกประเทศหนึ่งค่ะซึ่งนะคะประเทศนี้นะคะก็มีความสัมพันธ์กับลาวในฐานะที่มีประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะประเทศนี้ค่ะประเทศฟรังออกเสียงควบนะคะฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินนะคะคนลาวพูดถึงฟรังก็หมายถึงเฉพาะฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไปถึงทวีปนะคะคุณผู้ชมคะทวีปนี้ค่ะทวีปเออรบทวีปเออรบคุณผู้ฟังคะนะคะเราใช้นะคะรอค่ะรอค่ะรอราชสีค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงเรอค่ะคุณผู้ชมทวีปเออรบหมายถึงทวีปยุโรปนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำนี้กำลังสำคัญค่ะต้องรู้จักนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้หมายถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่เราจะรู้จักเฉพาะประเทศลาวอย่างเดียวก็คงจะไม่เพียงพอค่ะคงต้องรู้จักประเทศที่อยู่รอบข้างและรู้จักว่าประเทศเหล่านั้นภาษาลาวใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของลาวมีประเทศอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกนะคะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่าเวียดนะคะเวียดคำเดียวก็หมายถึงประเทศเวียดนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประเทศกัมปูเจียประเทศกัมปูเจียหมายถึงประเทศกัมพูชาค่ะไปต่อนะคะประเทศแคนาดาประเทศแคนาดาหมายถึงประเทศแคนาดานั่นเองค่ะไปต่อนะคะประเทศออสตาลีประเทศออสตาลีหมายถึงประเทศออสเตรเลียค่ะประเทศฟรังประเทศฟรังหมายถึงเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะไปที่ทวีปนะคะทวีปเออรบทวีปเออรบใช้รอราชสีหันลิ้นนะคะทวีปเออรบหมายถึงทวีปยุโรปค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้ภาคพื้นอาซีตะเว้นออกเสียงใต้คุณผู้ชมคะถ้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสได้อ่านนะคะหนังสือพิมพ์ภาคภาษาลาวหรือมีเอกสารใดๆที่กล่าวถึงประเทศเหล่านี้คุณผู้ชมคงจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าประเทศลาวค่ะเรียกประเทศเหล่านี้ได้ว่าอย่างไรบ้างนะคะพอเรารู้เสร็จแล้วนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวค่ะและเข้าใจว่าคำต่างๆมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการที่รู้จักประเทศต่างๆไปแล้วนะคะเราลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นมาฝึกนะคะเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่ได้เขียนยากเลยนะคะกดข้อแรกนะคะคุณผู้ชมต้องใช้พยัญชนะบวกกับสระทุกครั้งค่ะจะต้องปรากฏรูปสระทุกพยางค์นะคะอีกข้อนึงค่ะภาษาลาวนะคะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดนะคะคำแรกไปเลยค่ะประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามคุณผู้ชมคะภาษาลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำค่ะลาวไม่มีรอเรือควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดรอเรือออกเราก็จะเหลือแต่ป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมป๋อป๋าค่ะเขียนเหมือนไทยนะคะหางยาวเลยค่ะประกอบด้วยสระอะค่ะสระอะก็ยังเขียนเหมือนไทยอยู่นะคะสระอะค่ะนะคะคำว่าเทศคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราตัวอักษรค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้นะคะคำว่าเทศเราจึงสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะลากจากข้างล่างนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งลากจากหัวค่ะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะต่อไปค่ะท่อทุ่งท่อทุ่งหรือท่อทหารนั่นเองนะคะ

นี่นะคะจากข้างบนค่ะลงมาข้างล่างขึ้นไปนะคะเป็นท่อทุ่งค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยแม่กดใช้ดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยลากหัวจากด้านล่างนะคะลากหัวจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าประเทศประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะมารู้จักคำต่อไปดีกว่าค่ะเวียดนามเวียดนามคุณผู้ชมคะเรียนรู้สระเอียกันก่อนนะคะสระเอียค่ะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะแปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องค่ะยอเฟื้องเขียนแบบไหนคะยอเฟื้องเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมลากหัวจากข้างล่างนะคะหัวของยอเฟื้องจะนะคะอยู่ต่ำกว่าระดับบรรทัดค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะนี่คือสระเอียแบบมีตัวสะกดรวดเดียวจบเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนคำว่าเวียดก็เพียงแต่ใส่ววีววีหรือวอแหวนในภาษาไทยค่ะไม่ใช่ออ่างนะคะววีม้วนหัวจากข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ยอเฟื้องค่ะสระเอียค่ะจำได้หรือยังคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปค่ะสะกดตรงตัวเหมือนเดิมค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะหัวจากด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะพยางค์ต่อไปนี้อย่าสับสนนะคะอยากให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าน่อนกนะคะกับม่อแมวต่างกันตรงไหนนะคะคุณผู้ชมคะน่อนกค่ะนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะนกมีหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวค่ะมีหัวนะคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะนะคะลากจากหัวค่ะลงมาด้านล่างค่ะนะคะตัวสะกดตรงตามมาตราเหมือนเดิมค่ะม่อแมวม่อแมวอย่าลืมนะคะม่อแมวเขียนจากหัวด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้คำว่าประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่ออีกประเทศนึงนะคะคุณผู้ชมคะคำต่อไปนะคะประเทศกัมพูชาประเทศกัมปูเจียคำว่าประเทศเราทราบกันไปแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้คำนี้ค่ะกัมปูเจียเริ่มต้นเลยนะคะพยางค์แรกค่ะสระอำค่ะคุณผู้ชมคะสระอำในภาษาลาวมีรูปแบบเดียวนะคะคือใช้เหมือนภาษาไทยเลยค่ะนะคะประกอบด้วยนะคะสระอข้างบนค่ะและสระอามีหัวนะคะอันนี้ก็คือรูปสระอำในภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่ากัมเราก็เพียงแต่ใส่กอไก่กอไก่คุณผู้ชมคะกอไก่มีหัวสองหัวนะคะหัวสองหัวนะคะอยู่ด้านนอกค่ะเริ่มม้วนขึ้นไปจากด้านล่างนะคะและขึ้นไปด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่ากัมค่ะคุณผู้ชมคะปูค่ะง่ายนิดเดียวค่ะเขียนเหมือนไทยเลยนะคะปอป๋าค่ะนะคะบวกด้วยสระอูค่ะเป็นปูนะคะส่วนคำนี้น่าสนใจค่ะเจียค่ะคุณผู้ชมเจียค่ะอย่างคะอย่าอ่านเจ้ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอ่านแตกต่างกันระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวค่ะสระนี้นะคะคือสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดนะคะบวกด้วยนะคะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะและใส่นะคะย่อยุ่งย่อยุ่งค่ะสระเอบวกย่อยุ่งกลายเป็นสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเจียเราก็ใส่อะไรคะพยัญชนะตัวนี้ค่ะจอจอกค่ะนะคะมันก็จะอ่านว่าเจียไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประเทศแคนาดาแคนาดาคำนี้เขียนง่ายนะคะเพราะออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแคนาดาแต่คุณลาวออกเสียงกันนาดาค่ะไปเลยนะคะประเทศเราทราบแล้วนะคะไปต่อเลยค่ะกอไก่ค่ะนะคะหัวอยู่ด้านนอกจำได้แล้วใช่ไหมคะขึ้นไปค่ะสระอาค่ะนะคะต่อด้วยน่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะนกนะคะหัวอยู่ข้างบนค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะใส่สระอาค่ะอย่าลืมม้วนหัวนะคะและคำสุดท้ายคุณผู้ชมต้องเขียนได้แล้วแน่ๆเลยค่ะบวกด้วยนะคะดอเด็กน้อยค่ะนะคะแล้วก็ใส่สระอาเหมือนเดิมค่ะเราก็จะได้คำว่าประเทศแคนาดาไปแล้วนะคะไปต่อนะคะกล่าวถึงทวีปค่ะทวีปเอิร์นรบเอิร์นรบเห็นไหมคะออกเสียงนะคะเรือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะ

0: คะเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะเราไปคำแรกเลยนะคะทวีปคุณผู้ชมคะนี่คือท่อทุ่งหรือททหารในภาษาไทยนะคะใส่สระอะค่ะนะคะตัวต่อไปค่ะพยัญชนะนะคะววีเหมือนออ่างนิดนึงค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าทวีปเราจึงสะกดด้วยบ่อแบ้ค่ะตัวนี้นะคะบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระอีข้างบนค่ะลากข้างนะคะลากยาวไปด้านข้างค่ะส่วนสระเอนะคะคุณผู้ชมคะต้องจำค่ะสระเอนี้เป็นข้อแตกต่างกันนะคะระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำนะคะสระเอค่ะจะประกอบด้วยสระเอค่ะบวกด้วยสระอีข้างบนนะคะจะออกเป็นเสียงสระเอค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการใส่คำว่าเอนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ออโอค่ะนะคะใส่ออโอค่ะก็จะอ่านว่าเอค่ะคุณผู้ชมส่วนพยางค์สุดท้ายนะคะรบค่ะนะคะเอรบค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตัวอะไรคะจำได้หรือยังคะตัวรอราชสีในภาษาลาวนั่นเองนะคะหรือรอเรือนะคะลงเรือค่ะตอนท้ายอย่าลืมนะคะหางจะลงนิดนึงค่ะเริ่มเลยนะคะม้วนหัวค่ะขึ้นไปนะคะและหางลงค่ะนี่คือตัวรอราชสีในภาษาลาวนะคะใช้นะคะเฉพาะการยืมคำมาจากภาษาต่างประเทศเท่านั้นค่ะสะกดตรงตัวเช่นเคยค่ะสะกดด้วยจำได้ไหมคะบ่อแบ้ค่ะนะคะนี่คือบ่อแบ้ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะถ้าคุณผู้ชมใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันคุณลาวอ่านไม่ได้นะคะอ่านไม่ได้ค่ะเพราะไม่ปรากฏรูปสระคุณผู้ชมต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเออรบจึงต้องปรากฏสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปเขียนยังไงคะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงค่ะเขียนโดยใช้ไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งนะคะคือไม่หันอากาศและหัวคว่ำลงนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าทวีปเออรบแล้วค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราใส่ใจเท่านั้นค่ะเราก็จะเขียนภาษาลาวและอ่านภาษาลาวได้ค่ะ
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้าค่อยเป็นนักท่องเที่ยวสิมาขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในทวีปอาซีของพวกเฮา
2: ได้เจ้าอยากได้ข้อมูลภาคพื้นอาซีแต่เป็นออกเสียงใต้แมนบอ
1: เจ้าค่อยสนใจประเทศกัมพูชา
2: ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับลาวเฮาก็น่าสนใจอยู
1: ่มีสถานที่ท่องเที่ยวใดเด
2: ค่อยแนะนำให้เจ้าไปเบิ่งนครวัดทั้งยิ่งใหญ่และงามหลายแท
1: ้แล้วถ้าค่อยสิไปประเทศเวียดนามมีสถานที่เที่ยวใดเด
2: ส่วนประเทศเวียดนามให้เจ้าไปเมืองโฮจิมินห์เด้อ
1: เมืองโฮจิมินห์มีอย่างที่น่าสนใจเด
2: ้มีพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม
1: โอ้น่าสนใจหลายทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าอีกด้วยแม่นบ่
2: เจ้าเข้าใจถึกแล้ว
1: แล้วประเทศทางทวีปอื่นเดสัน
2: ประเทศใด
1: ประเทศออสเตรเลีย
2: ประเทศออสเตรเลียก็มีคนลาวอาศัยอยู่สมควร
1: สั้นหมาย้อนอย่างคือเป็นแนวนั้น
2: ส่วนหลายเป็นคนลาวที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่หั่นแต่ดนนานแล้ว
1: ค่อยก็ฮู้ว่าคนลาวเฮาอยู่ประเทศแคนาดานําอีกแม่นบ่
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เออประเทศทางทวีปเอโรปเจ้าว่าประเทศฝรั่งงามที่สุดแม่นวะ
2: ข่อยคิดว่าหลายๆประเทศก็งามคือกันแต่งามคนละแบบ
1: เจ้าเคยไปเที่ยวทวีปเอโรปแล้วหรือยัง
2: ข่อยเคยไปประเทศฝรั่งไปถ่ายรูปกับหอไอเฟล
1: โอ้เป็นต่างงามแท้
2: ๆงามแท้เจ้ามีหยังอยากสอบถามตื่มอีกบ
1: ่ข่อยขอบใจเจ้าหลายเด้อที่ให้ข้อมูลข่อยบ่มีแล้ว
2: มีหยังก็โทรมาสอบถามตื่มอีกได้ตามหมายเลขโทรที่ให้ไว้นี่เด้อ

0: เจ้าขอบใจหลายหลาย
1: เจ้าโชคดี
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมฟังประโยคในบทสนทนาข้างต้นนะคะทันกันหรือเปล่าคะคิดว่าบางคนอาจจะทันบางคนก็อาจจะไม่ทันนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราก็จะเอาประโยคจากบทสนทนาข้างต้นนะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อจะเรียนรู้สำนวนประโยคในภาษาลาวนะคะและเราก็จะสอนคำศัพท์ค่ะที่ใช้แตกต่างกันตามไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมคะประโยคในตอนนี้ค่อนข้างจะยาวสักหน่อยนะคะแต่ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มเลยนะคะประโยคแรกนะคะทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อทั้งมันยังแม่นเมืองเก่าน้ำพ่อแม่นบ่อคุณผู้ชมคะประโยคนี้หมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมคะเราลองนะคะมาแยกประโยคกันดีกว่าค่ะคำว่าทั้งนะคะไม่มีไม่โทนะคะทั้งมันนะคะคุณผู้ชมยั่งแมนแมนแปลว่าเป็นค่ะคุณผู้ชมนำพร้อมนำพร้อมแปลว่าอีกด้วยค่ะอีกด้วยนะคะส่วนคำลงท้ายนะคะในประโยคนี้ค่ะแมนแมนบ่อเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะคำเชื่อมคำว่าทางนะคะคุณผู้ชมคำว่าแมนนะคะแปลว่าเป็นค่ะนะคะนำพร้อมนะคะแปลว่านะคะอีกด้วยค่ะและยังมีคำลงท้ายเป็นประโยคคำถามนะคะแมนบ่อค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราแยกประโยคนะคะออกได้จะทำให้เราอ่านออกเสียงนะคะหรือฟังเสียงคนลาวเวลาแบ่งประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะทั้งมันยังแมนเมืองเก่าน้ำพ่อแมนบ่อหมายถึงทั้งมันยังเป็นเมืองเก่าอีกด้วยใช่ไหมค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาค่ะหมายถึงที่คุณเข้าใจถูกแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมคะคำว่าถึกนะคะในภาษาไทยหมายถึงถูกค่ะแต่ในภาษาลาวใช้คำว่าทึกค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะแสดงความสุภาพในภาษาลาวค่ะเพราะภาษาลาวไม่มีคำว่าครับหรือคำว่าค่ะเพื่อบอกความสุภาพแต่ภาษาลาวจะใช้เสียงค่ะเสียงนะคะที่ลากยาวสักหน่อยและออกเบากว่าผิดปกติค่ะนะคะเบากว่าเดิมนะคะก็จะทำให้คำนั้นหรือประโยคนั้นฟังดูแล้วมันสุภาพค่ะลองออกเสียงไปพร้อมกันนะคะเจ้าเข้าใจถึกแล้วเจ้าเข้าใจถึกแล้วหมายถึงคุณเข้าใจถูกแล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นประเทศทางทวีปอื่นเดสั้นคุณผู้ชมคะหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะคุณผู้ชมคะแบ่งแบบนี้ค่ะประโยคนะคะมีคำว่าเดสั้นเป็นคำลงท้ายค่ะคำลงท้ายในแต่ละภาษาบอกถึงความมีเสน่ห์ของแต่ละชาติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักคำลงท้ายภาษาลาวก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะการสื่อสารของคนลาวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะลองแบ่งนะคะคำนะคะและจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้ชัดเจนขึ้นค่ะประเทศทางทวีปอื่นเดสันหมายถึงประเทศไหนทวีปอื่นล่ะไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแนวนั่นหมายถึงอ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะแยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือคำสงสัยค่ะเมื่อเราเกิดคำสงสัยนะคะหรือความสงสัยขึ้นมาต้องใช้คำนี้ค่ะสั้นหวาค่ะเป็นคำที่แสดงความสงสัยนะคะไปต่อค่ะย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะหรือทำไมก็ได้นะคะย้อนแปลว่าเพราะค่ะย้อนหยังแต่เราจะแปลว่าทำไมนะคะในบริบทนี้ย้อนหยังเราจะแปลว่าทำไมค่ะคือหมายถึงนะคะถึงเป็นเช่นนั้นค่ะถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเช่นนั้นก็คือคำว่าแน่วนั่นแน่วนั่นเอาใหม่นะคะสั้นหวาย้อนหยังคือเป็นแน่วนั่น อ๋อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสำนวนภาษาลาวรูปประโยคภาษาลาวถ้าเราเข้าใจว่าคำใดเป็นคำเชื่อมคำใดเป็นใจกลางของประโยคคำใดเป็นคำลงท้ายหรือคำใดเป็นคำที่บอกความสงสัยหรือเป็นคำถามคุณผู้ชมก็จะสามารถแยกส่วนของประโยคและฟังภาษาลาวได้เข้าใจมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ค่ะอาจจะเรียนนะคะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดค่ะแต่ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะถ้าเราเริ่มวันนี้เราก็เข้าไปสู่ประเทศลาวได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ไปกับเรานะคะแล้วเราก็จะก้าวไปสู่ประเทศลาวด้วยกันค่ะ
3: เป็นเวลายาวนานที่คนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตกับสายน้ำเพื่อเป็นการรักษาสายน้ำให้บริสุทธิ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลจึงได้ออกนโยบายและกฎหมายหลายประการเพื่อให้ความสำคัญกับการใช้น้ำและการทำลายต้นน้ำโดยมอบที่ดินและป่าไม้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปกปักรักษาป่าชุมชนด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีการรักษาต้นน้ำมากเท่าไรก็ยังมีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นต้นน้ำอยู่ในหลายพื้นที่เมื่อปีพุทธศักราช2545ป่าต้นน้ำได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากและมีพื้นที่ป่าเหลือเพียงร้อยละ 41.5 เท่านั้นซึ่งถือว่ามีการลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นลาวจึงกำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กสากลและเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเพื่อให้เด็กมีความสำนึกในการรักป่าและดูแลป่าของตนเองเพื่อสร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานลาวตามที่ทราบดีว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้สูงแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2539เกิดวิกฤตน้ำท่วมจากแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์อย่างร้ายแรงซึ่งหลังจากนั้นก็มีการตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับการปลูกป่าซึ่งเป็นต้นน้ำและช่วยป้องกันน้ำท่วมที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นนโยบายที่รัฐพยายามสะท้อนให้เห็นถึงการรักษาป่าต้นน้ำปัจจุบันชาวลาวในชนบทยังคงอาศัยแหล่งน้ำเป็นสถานที่ในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยสร้างบ้านริมแม่น้ำขนาดใหญ่หรือแม่น้ำสาขาเพราะอาชีพหลักของคนลาวคือการเกษตรกรรมนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพประมงอย่างกว้างขวางและที่สำคัญคนลาวปัจจุบันก็ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างชัดเจนเพราะคนลาวมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำจึงไม่แปลกใจที่คนลาวสามารถปรับตัวจากการหาปลาในแม่น้ำหรือหนองน้ำมาสู่การทำประมงเพื่ออาชีพมากขึ้นและคงไม่ต้องสงสัยว่าคนลาวผูกพันกับสายน้ำสำคัญอย่างแม่น้ำโขงหรือที่ลาวเรียกว่าน้ำของประชาชนสองฝั่งทั้งไทยและลาวต่างอาศัยแม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงหากเราออกไปนอกแขวงต่างๆก็จะสามารถเห็นภาพวิถีชีวิตคนลาวใช้น้ำในแม่น้ำต่างๆเป็นแหล่งอุปโภคบริโภครวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวพันกับสายน้ำเช่นการแข่งเรือการบูชาแหล่งน้ำซึ่งต่อมาในปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่สำคัญและสร้างความรักความสามัคคีของคนลาวที่ใช้ทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆร่วมกันจนอาจกล่าวได้ว่าคนลาวผูกพันและมีวิถีชีวิตผูกติดกับสายน้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างแยกกันไม่ออก

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองความคิดและสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของอาเซียนครับและแน่นอนผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับตูน
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวต่อเนื่องจากคราวที่แล้ววันนี้อยากถามเรื่องแรกเลยลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแลนด์ล็อกมันมีข้อกำหนดยังไงบ้างเกี่ยวกับคำนี้ครับ
1: Landlock ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับประเทศลาวเนี่ยในอดีตวิธีการมองสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศว่าการมีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนี้มีความมั่งคั่งสามารถติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้ดี
0: เพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นยานพาหนะหลักหรือการคมนาคมเลย
1: ใช่ประเทศลาวเนี่ยมีเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไทยถ้ามองสภาพก็คือเหมือนกับเอาภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันนะครับนี่คือประเทศลาวนะสภาพการของประเทศลาวก็คือมีภูเขาเกือบ 80% แล้วแถมยังมีประเทศเพื่อนบ้านโอบล้อมทั้งหมดนะครับตอนบนเป็นจีนด้านตะวันออกเป็นเวียดนามด้านใต้เป็นกัมพูชาด้านตะวันตกเป็นประเทศไทยและพม่านะครับ พูดง่ายว่าการเป็นแลนด์ล็อกอย่างเงี้ยทำให้ประเทศลาวในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลาวนี่จะต้องดีกับประเทศทุกประเทศนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะไม่สามารถขนถ่ายสินค้าหรือว่าหาทางออกทางทะเลเพื่อการทำค้าขายไม่ได
0: ้ถ้ามีปัญหากับทิศใดทิศหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบในภาพรวมแน่นอนนะครับ
1: ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมุมมองทางวิชาการนะครับว่าประเทศใดที่ไม่มีทางออกทางทะเลก็จะทำให้ประเทศนั้นมีสภาพของเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้สถานการณ์ก็ของลาวก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อลาวได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าจากแลนด์ล็อกนะครับการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านประชาคมทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะมั่งคั่งได้เนี่ยมันจะต้องสามารถมีการขนถ่ายสินค้าได้เร็วที่สุดนะครับเดินทางได้เร็วที่สุดปกติก็ขนถ่ายทางเรือทางเครื่องบินทางอากาศนะครับตอนนี้เมื่อประชาคมอาเซียนต้องการขนถ่ายทางบกนะครับเชื่อมโยงระหว่างเหนือใต้คือจากจีนลงมายังประเทศไทยไปยังสิงคโปร์ให้ได้เชื่อมโยงระหว่างนะครับตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมโยงจากเวียดนามจะไปพม่าให้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญตอนนี้ก็เลยว่าประเทศลาวกลายเป็นโอกาสอย่างงดงามเลยนะครับว่าเดิมที่บอกว่าโอ้ยประเทศลาวนี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรได้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้ประเทศลาวกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับได้รับรางวัลแบบพิเศษนะครับก็คือทุกประเทศทั้งจีนรวมทั้งอาเซียนต้องการเชื่อมโยงกันนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยต้องผ่านลาวทั้งนั้นเลย
0: ใช้ลาวเป็นฮับเป็นเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเหรอ
1: ไม่ใช่หมายว่าถ้าจะเชื่อมกันให้ได้ต้องผ่านเขตประเทศลาว
0: นะเป็นดินแดนทางผ่านเลย
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็น

0: ทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะ
1: ครับ
0: รถไฟไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือว่าความเร็วสูงยังไงก็ต้องผ่านลาวให้ได้นะครับเมื่อผ่านลาวได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าลาวก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังอำนาจในการต่อรองบางอย่างนะครับว่า อะไรบ้างที่ลาวควรจะได้รับนะครับจากเดิมเนี่ยเส้นทางของบนภูเขา 80% เนี่ยมีผู้คนที่อยู่กระจัดกระจายมากลาวเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างถนนหนทางนะครับเชื่อมโยงหมู่บ้านต่างๆได้เราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยในรอบประมาณ60ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านต่างๆนี้ถนนหนทางนี้ไม่ดีเลยนะครับเราเพิ่งมาดีกันเนี่ยสร้างถนนหนทางเป็นทางลาดยางทางปูนซีเมนต์เนี่ยในรอบ 20-30 ปีมานี้เองเมื่อถนนหนทางดีผู้คนก็จะสามารถทำการผลิตและขนย้ายสินค้าทางการเกษตรไปยังตลาดได้นะครับก็จะทำให้กลายเป็นโอกาสของประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจของตนเองนะครับแลนด์ลิงก์ตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าทำให้เกิดการมองเชื่อมโยงครับอย่างเช่นเดินทางจากประเทศไทยเนี่ยไปยังเวียดนามภายในระยะเวลาเพียง 5-6 ชั่วโมงตอนนี้นะครับจากมุกดาหารเราก็ข้ามไปยังดานังได้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าต้องการที่ไปฮานอยนะครับก็อีกนิดเดียวเองก็ขึ้นไปได้หรือว่าจากจีนนะครับจีนตอนนี้ก็คุยกันว่าเส้นทางรถไฟควรจะสร้างจากนะครับตอนใต้ของยูนานลงมาผ่านหลวงพระบางผ่านเวียงจันทน์แล้วเข้าหนองคายหรือว่าอีกจะมีอีก1เส้นทางครับมาจากภาคเหนือของเวียดนามนะครับเป็นจีนอีกปีกหนึ่งนะครับแล้วลงมาตามทางรถไฟของเวียดนามแล้วก็ตัดมาที่มุกดาหารหรือว่านครพนมนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลาวเป็นเป้าหมายของการที่จะโจมเส้นทางระบบโลจิสติกที่สำคัญเลยซึ่งที่ผ่านมาเวลาโลกทั้งใบมองประเทศลาวก็จะมองว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนารัฐบาลลาวเองหรือว่าคนลาวเองก็ยอมรับนะครับว่าลาวเนี่ยอยู่ในสภาพของความยากจนและด้อยพัฒนามาอย่างยาวนานด้านหนึ่งก็เป็นผลจากสภาพทางภูมิศาสตร์นะครับว่าด้วย 80% ที่เป็นภูเขาสูงในระดับต่างๆนะครับและประชากรของลาวเนี่ยก็มีหลายชาติพันธุ์นะครับประมาณ 60-70 ชาติพันธุ์ก็ทำให้ประชากรเนี่ยกระจายตัวอยู่ตามทูต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งการพัฒนาที่จะเข้าถึงไปยังกลุ่มของประชากรเนี่ยมันก็ยากลำบากมากๆอย่างเช่นกรณีของไฟฟ้าใช่ไหมครับแม้แต่ประเทศไทยเองในหลายหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยไฟฟ้าก็ยังไม่มีนะครับถนนนี่ก็ลำบากอย่างมากซึ่งสิ่งนี้หากต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยในหลักการของอาเซียนเลยนะครับเราจะต้องส่งเสริมการศึกษา
1: ครับ
0: ระบบการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบเนี่ยที่เราเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องเข้าถึงประชากรให้ได้โดยสภาพอย่างนี้เองที่ทำให้โรงเรียนของลาวเนี่ยหรือว่าระบบการสาธารณสุขของลาวเนี่ยเข้าถึงลำบากมากเนื่องจากว่ามีการกระจายตัวของประชากรนะครับความยากจนเนี่ยมันก็เลยเป็นทั้งความยากจนทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และความยากจนของโอกาสที่จะพัฒนาประชากรขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่ว่าเมื่อประชากรไม่สามารถได้รับการส่งเสริมศักยภาพนะครับในทุกด้านเนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าประเทศก็ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าความยากจนและด้อยพัฒนาของลาวสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคนและการที่จะสร้างรายได้ให้กับประชากรของตนเองนะครับแต่ในรอบของ30ปีที่ผ่านมานะครับจากการที่อาเซียนมุ่งสร้างประชาคมนะครับไม่ใช่แค่การรวมตัวเป็นอาเซียนเฉยๆแต่ต้องการสร้างประชาคมอาเซียนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านด้านที่สำคัญมากที่สุดก็คือด้านการเปลี่ยนพื้นที่ดินบนภูเขาให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับรุ่นใหม่ซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นผลดีอีกด้านหนึ่งก็เป็นผลสะท้อนในเชิงลบด้วยเช่นกัน
1: เรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ครับ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินในเขตป่าเขาสูงเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับขนาดใหญ่นะครับเหมือนที่ประเทศไทยในเขตภาคเหนือใช่ไหมครับพอปลูกข้าวโพดชาวบ้านก็จะมีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมากขึ้นนะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เข้ามาก็คือยางพาราในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมาจีนนี่เติบโตด้านยางพาราอย่างมากมันก็เลยทำให้จีนเนี่ยนะครับขยายเขตพื้นที่การเพาะปลูกยางพาราเนี่ยไปยังพื้นที่ดินของลาวเขตเทือกเขาซึ่งเป็นป่าเขาจำนวนมากก็ถูกถักถางกลายเป็นพื้นที่ปลูกยางพารายางพารา

0: สร้างผลผลิตแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าชาวบ้านซึ่งเคยมีพื้นที่ดินในการครอบครองเพื่อเพาะปลูกข้าวไว้กินเนี่ยก็ถูกนะครับยางพาราเบียดขับออกไปยางพาราก็เลยกลายเป็นทั้งด้านบวกและด้านลบ
1: เป็นดาบสองคมเลย
0: ใช่ครับนี่ก็คือความพยายามที่จะเพิ่มพูนรายได้นะครับซึ่งการมีรายได้ก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางออกจากชุมชนของตนเองได้สัมพันธ์กับโลกภายนอก คนลาวในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเกือบ7ล้านคนของคนลาวที่กระจายตัวอยู่เราลองเปรียบเทียบนะครับว่าประชากรลาว7ล้านคนกับประชากรสิงคโปร์ประมาณ5ล้านคนเนี่ยสิงคโปร์อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษย์นะครับของคนได้
1: ง่าย
0: ได้ง่ายแต่ประชากรลาวที่กระจายตัวอยู่และมีความเบาบางต่ การอาศัยใน
1: แต่ละ
0: พื้นที่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากของฝ่ายรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการภาวะด้อยพัฒนาเหล่านี
1: ้แล้วทัศนะอาจารย์มองว่าในปี2020ที่เขาตั้งธงไว้เนี่ยเขาจะหลุดพ้นจากภาวะความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาได้จริงไหมครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลลาวก็ประกาศแล้วว่าประเทศลาวเนี่ยได้พ้นเขตของความยากจนระดับแบบระดับล่างสุดนะได้เหนือเส้นความยากจนมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นผลจากการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่าคนลาวเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วก็กลายเป็นแรงงานขนาดใหญ่โตให้กับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนะครับเช่นประเทศไทยซึ่งก็นำไปสู่การได้เงินทองนี้กลับไปบูรณะประเทศของตนเองนะครับรวมทั้งประชากรลาวบางส่วนที่ได้อพยพลี้ภัยทางด้านการเมืองไปเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ส่งเงินกลับมาเพื่อสร้างประเทศใหม
1: ่
0: ก็หมายความว่าเงินจากภายนอกนะครับที่มาหาเงินด้วยแรงงานของตนเองที่มาจากญาติที่ไปอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ทำให้กลายเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทำให้ลาวนี้พัฒนาและเติบโตได้นะครับสร้างฐานทางเศรษฐกิจได้ในปัจจุบันนี้ครับ
1: นี่รัฐบาลลาวเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้ลาวหลุดพ้นจากความยากจนหรือการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับ
0: ก็ต้องหาเงินใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือคำว่ารายได
1: ้
0: เพื่อ นำไปสู่รายจ่ายที่มากขึ้นทีนี้รายได้ที่มากขึ้นรัฐบาลลาวเนี่ยมองอย่างไรที่ผ่านมานะครับก็มีแหล่งทรัพยากรหนึ่งที่ลาวมีมากนะครับและที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นมูลค่าเพิ่มอย่างมโหฬารก็คือแม่น้ำลำคลองสายเล็กสายน้อย
1: พวกนี้นี่เหรอครับ
0: ครับผมสภาพการของประเทศลาวก็คือเป็นภูเขาตลอดแนวของประเทศใช่ไหมครับ 80% มันมีแม่น้ำสายสั้นๆเนี่ยไหลลงจากภูเขาและลงแม่น้ำโขงซึ่งที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นสายน้ำตามธรรมชาติแต่ตอนนี้พอโลกของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอาเซียนเนี่ยขยายตัวทางด้านของการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมความเป็นเมืองมันก็ต้องการไฟฟ้าเราก็เห็นโอกาสนะครับว่าถ้างั้นสายน้ำต่างๆรวมทั้งแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงจำนวนมากตลอดประเทศลาวเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านเราจะสร้างเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้านะครับตามสายของแม่น้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงรวมทั้งเขื่อนในแม่น้ำโขงด้วยซึ่งเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีประมาณ8โครงการด้วยกันนะครับ8โครงการนี้ตอนนี้กำลังสร้าง1โครงการที่เราเรียกว่าเขื่อนชัยบุรีตรงนี้เป็นเขื่อนขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโขงแต่เราก็มีเขื่อนที่กั้นสายน้ำต่างๆถ้าครบทั้งหมดได้ประมาณ43เขื่อนนะครับเราก็จะผลิตไฟได้นะครับทั้งหมดประมาณ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือว่าประมาณ 70% นะครับลาวก็จะขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านพูดง่ายว่าฐานของเงินก้อนนี้ที่ลาวจะได้รับเนี่ยก็จะกลายเป็นเงินที่นำไปสู่การพัฒนาในประเทศลาวในด้านต่างๆเขาเรียกว่าลาวก็มีรายได้ที่มั่นคงถาวรตลอดเวลานะครับในการที่จะพัฒนาประเทศนี่เป็นหนทางเบื้องต้นตอนนี้ที่ลาวมองเห็นว่าแบตเตอรี่จากพลังน้ำของตนเองเนี่ยเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้ออกจากความด้อยพัฒนา
1: ครับและนี่คือยุทธวิธีที่ทางรัฐบาลลาวใช้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะฮะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับและนี่คือเป้าหมายของลาวในอนาคตและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นครับและเช่นเคยผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของสปป.ลาวนะครับสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเลยก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งตอนนี้มีอยู่4สะพานแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดกำเนิดของมันแล้วก็ผลที่ตามมาจนถึงทุกวันนี้หน่อยครับ
1: ครับสะพานมิตรภาพไทยลาวตอนนี้มีอยู่4แห่งด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แห่งแรกก็คือที่หนองคายเวียงจันทร์แห่งที่2ที่มุกดาหารสวรรณเขต
0: ครับครับ
1: แห่งที่3ที่นครพนมแขวงคำม่วนแห่งที่4ก็คือเชียงของกับห้วยทรายตรงที่เป็นจังหวัดเชียงรายนะครับทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือแผนการใหญ่ของกลุ่มอาเซียนและก็เชื่อมโยงกับประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่จะเชื่อมจากเส้นทางของทิศเหนือลงทิศใต้นะครับเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก
0: คือครอสอย่างนี้เลย
1: ใช่ครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แบ่งภูมิภาคในเขตภาคพื้นทวีปออกเป็น2ส่วน
0: ครับ
1: ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยมีใครคิดพยายามข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานนะครับเพราะว่าแม่น้ำมันยาวมากบางตอนของแม่น้ำเนี่ยยาวถึง1กิโลเมตรหรือว่า2กิโลเมตรซึ่งตรงนี้การสร้างสะพานเนี่ยมันจะต้องลงทุนเยอะมากนะครับที่ผ่านมากลุ่มของประเทศต่างๆก็มองว่าถ้างั้นก็ลงแพขนานยนต์ข้ามกันแล้วกันนะครับจนกระทั่งเมื่ออาเซียนเนี่ยสู่วิถีที่สงบเงียบมากขึ้นนะครับเป็นมิตรไมตรีระหว่างกันมากขึ้นตรงจุดนี้ก็นำมาสู่การมองว่าทำอย่างไรที่จะเชื่อมนะครับเส้นทางเหนือใต้ได้อย่างเช่นจีนเนี่ยก็ส่งเสริมการใช้แม่น้ำโขงจากเขตภาคใต้ของมณฑลยูนานลงมาถึงยังท่าเรือเชียงแสนเชียงของจีนก็บอกว่าถ้างั้นเราจะทำให้เส้นทางของแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางของการขนถ่ายสินค้าแบบแม่น้ำนานาชาตินะครับแต่แม่น้ำโขงในช่วงตอนจากภาคใต้ของจีนลงมาถึงเชียงแสนเชียงของจนกระทั่งหลวงพระบางเนี่ยมันมีกินความลึกไม่เยอะนะครับซึ่งก็จะขนถ่ายสินค้าได้ปริมาณครั้งละไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่แล้วนะครับจีนก็มองเห็นทางออกช่องนี้ทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันจีนก็สร้างอีก2เส้นทางนะครับที่เราเรียกว่าเส้นทางทางบกทางหนึ่งก็คือจากเขตภาคใต้ของจีนเนี่ยเข้ามาทางอ่าวแล้วมาข้ามที่เชียงของเนี่ยจีนก็ขีดเส้นไว้อีกเส้นทางหนึ่งจีนก็ขีดเส้นว่าจากภาคใต้ของจีนเข้ามาทางพม่านะครับเชียงตุงแล้วก็มาออกที่แม่สายก็คือทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าทางบกมาที่ประเทศไทยให้ได
0: ้ครับได้มากที่สุด
1: สรุปจีนก็มีอยู่3แผนนะครับ แผนแรกคือแผนแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำโขงใช้ได้ก่อนในช่วง20ปีแรกต่อมาก็พยายามชักชวนให้ลาวให้พม่าให้ไทยเนี่ยสร้างถนนหนทางด้วยกันนี่ก็คือที่มานะครับว่าและในที่สุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับตรงที่เป็นเชียงของห้วยทรายของประเทศลาวนะก็บรรลุความสำเร็จในรอบทศวรรษที่ผ่านมานะครับจีนก็สามารถเชื่อมเหนือใต้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับแผนของอาเซียนก็คือทำอย่างไรนะครับที่จะเชื่อมระหว่างเส้นทางที่มาทางมหาสมุทรแปซิฟิกแปซิฟิกเนี่ยท่าเรือแล่นมาใช่ไหมครับแล้วมาขึ้นที่เมืองท่าของเวียดนามทางด้านตอนกลางทำอย่างไรที่จะขนถ่ายสินค้าเนี่ยตัดผ่านแล้วก็ไปออกมา

0: มหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องอ้อมช่องแคบตรงที่เป็นช่องแคบมาลากาช่องแคบอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ช่องแคบเหล่านั้นน่ะเส้นทางการเดินเรือน่ะมันเขาเรียกว่าหนาแน่นมากทำไงที่จะขนถ่ายกันทางบกได้บ้าง
1: ผ่านตรงเลย
0: ใช่มนุษย์ก็พยายามหาทางเลือกหลายๆทางเลือกนะครับและถ้าผ่านทางบกเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการขนถ่ายสินค้าการค้าขายกับพื้นที่ทางตอนในก็หมายความว่าทั้งค้าทั้งขายทั้งเดินทางก็ทำให้ประเทศในอาเซียนเนี่ยมีสินค้าเนี่ยเดินทางไปมาอยู่ตลอดเวลาการเชื่อมโยงเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอันสำคัญตอนนี้นะครับก็ถือว่าแม่น้ำโขงก็ได้บรรลุในการที่จะเป็นเส้นทางที่สำคัญมีสะพานทั้ง4แห่งระหว่างไทยกับลาวนะครับก็ถือว่ามากพอเพียงนะครับแต่ก็มีแผนที่จะสร้างอีกที่อุบลราชธานีที่บึงกาฬนะครับพูดง่ายว่ามนุษย์ก็ฝันนะครับและก็พยายามที่จะเดินตามความฝันให้มากที่สุดยิ่งมีสะพานนะครับการค้าขายอย่างน้อยๆในท้องถิ่นมันก็จะเพิ่มขึ้น
1: สะดวกสบายขึ้น
0: ใช่เพราะว่าแต่ละฝั่งก็จะมีสินค้าที่ทำให้ตนเองค้าขายพอค้าขายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเงินทองเมื่อมีเงินทองก็ทำให้ชีวิตมีการพัฒนาในเรื่องของการกินดีอยู่ดีมากขึ้นอาเซียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ว่ามีการค้าเพิ่มขึ้นแต่การค้าจะนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ที่คนมีเงินมีทองมากขึ้นคนก็จะตระหนักถึงวิถีชีวิตที่ดีของตนเองไม่ว่าจะเป็นการดีทางด้านการศึกษาดีทางด้านสาธารณสุขดีทั้งสิ่งแวดล้อมและที่อยู่อาศัยเป็นการส่งเสริมการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในอาเซียน
1: ครับอาจารย์ครับเมื่อตอนต้นอาจารย์บอกว่าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมันต้องใช้ทุนมหาศาลเพราะบางส่วนมันกว้างมาก
0: ครับ
1: แล้วแบบนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีใครเป็นคนออกทุนให้ล่ะครับ
0: คนที่ออกทุนให้ในสะพานแรกเลยนะครับก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างหนองคายกับเวียงจันท
1: ร
0: ์นะครับโครงการนี้เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนวันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับทุนเนี่ยมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: ครับออสเตรเลียออกให้หมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่ายุคของพลเอกชาติชายเนี่ยเป็นยุคที่ความกลัวว่าด้วยคอมมิวนิสต์เนี่ยยังอยู่ในคนไทยเยอะมากเลย
1: เป็นช่วงปลายๆแล้ว
0: ใช่ครับเป็นช่วงที่กำลังไทยกับลาวพยายามที่จะจับมือกันแต่ความกลัวว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมนะครับประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมเนี่ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กลัวสังคมนิย
1: ม
0: นะถูกฝังว่าด้วยความกลัวนี้มาเพราะสงครามเย็นมันยุติลงนะครับประเทศโลกเสรีก็ไม่กลัวคอมมิวนิสต์ไม่กลัวประเทศสังคมนิยมประเทศสังคมนิยมก็บอกว่าเราจะปกครองแบบสังคมนิยมแต่เศรษฐกิจของเราจะเป็นเศรษฐกิจตลาดแบบทุนนิยมเสรีคือพวกเนี้ยปกครองยังไงก็ได้มาค้ากันเถอะ
1: นะเรื่องเงินก็เรื่องนึงปกครองกัน
0: ดังนั้นสะพานเนี่ยมันจึงเริ่มต้นในยุคของพลเอกชาติชายที่มาพร้อมกับนโยบายว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
1: ชื่อดังมากนโยบายนี้แล้วออสเตรเลียได้อะไรจากการออกทุนให้ไทยลาวคร
0: ับ ในยุคนั้นก็คือประเทศต่างๆนี่ก็ต้องการมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศใช่ไหมครับการที่จะเป็นพี่ใหญ่ของโลกใบนี้ก็จะต้องจ่ายหน่อยนะครับจ
1: ่
0: ายใช่เพื่อที่ได้มีความจดจำใช่ไหมครับซึ่งสะพานที่หนองคายกับเวียงจันทน์เนี่ยรัฐบาลออสเตรเลียก็บอกว่าถ้างั้นรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเพราะว่าถ้าปล่อยให้ไทยกับลาวนี่คุยกันเนี่ยอาจจะมีข้อกังวลใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนจ่ายไฟเดียวอย่างเงี้ยออสเตรเลียบอกว่าถ้างั้นเอาไปเพื่อจะได้เสร็จนะคร
1: ับจ่ายเอง
0: ใช่มันก็ก่อให้เกิดการข้ามแดนอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราลองคิดดูนะครับว่าพอเปิดสะพานมิตรภาพแห่งแรกนะครับระหว่างไทยหนองคายเวียงจันทร
1: ์
0: ภายในอีก10ปีต่อมาเนี่ยอีก4สะพานเกิดได้เลย
1: พริบตาเดียว
0: ครับแต่สะพานที่2นะครับที่ระหว่างมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยนะครับเป็นสะพานที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้างั้นญี่ปุ่นสนับสนุนในขณะที่สะพานที่3ที่เชื่อมระหว่างนครพนมกับแขวงคำม่วนนะครับสะพานนี้ไทยเนี่ยบอกว่าทั้งนั้นไทยสร้างเองส่วนสะพานที่เชียงของข้ามไปห้วยทรายเนี่ยที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือประเทศจีนประเทศจีนบอกว่าทั้งนั้นจีนออกครึ่งหนึ่งไทยออกครึ่งหนึ่งนะครับพูดง่ายว่าแล้วแต่ประเทศถ้ามองว่าใครได้ประโยชน์ตนเองก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับญี่ปุ่นก็ได้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตรงปากเซเนี่ยมันก็เป็นความทรงจำที่ดีของประเทศใช่ไหมครับว่านี่สะพานนี้เป็นสะพานที่ญี่ปุ่นสร้างให้นะใช่ไหมครับก็หมายความว่าญี่ปุ่นก็จะอยู่ในจิตใจของคนลาวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจการลงทุนอย่างนี้นะครับด้านหนึ่งก็เป็นมิตรภาพ

0: เราจะเห็นได้ว่ามิตรภาพไม่ใช่เป็นเพียงแค่มิตรภาพระหว่างไทยกับลาวมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งญี่ปุ่นและมีทั้งจี
1: น
0: เข้ามาร่วมสร้างมิตรภาพนี้ด้วย
1: สมชื่อสะพานมิตรภาพจริงๆทีนี้ชีวิตของวิถีชาวบ้านชุมชนเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านดีและร้ายขนาดไหนจากการมีสะพานมิตรภาพครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถนนหนทางที่ดีที่สามารถเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะจะส่งผลให้เกิดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
1: แน่นอนน
0: ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไทยในเขตภาคอีสานตอนนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยได้ไปเที่ยวที่เวียดนามเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเราจะไปเวียดนามนะเราจะต้องคิดถึงการมากรุงเทพเพื่อบินนะครับไปยังโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าฮานอยความคิดว่าด้วยการที่ตัดประเทศลาวแล้วเข้าไปยังเวียดนามเลยเนี่ยคิดไม่ออก
1: ตอนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ
0: ใช่แต่พอมีสะพานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงมุกดาหารเนี่ยทำให้ทัวร์นะครับสามารถหาคนในเขตภาคอีสานเนี่ยแล้วเดินทางไปเที่ยวยังเวียดนาม3วัน2คืนในระดับราคาที่ถูกลง
1: คือทะลุผ่านสุวรรณเขตตรงออกเวียดนามไปเลย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตรงมุกดาหารนะครับพอเรานั่งรถสมมติว่าข้ามสะพานตอน8โมงเช้านะครับประมาณก่อนเที่ยงเราก็ถึงชายแดนเวียดนามกับลาวนะครับพออีกประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินเที่ยวแถวเมืองดานัง
1: สบายเลย
0: ตอนเย็นก็นอนที่เมืองเวนะครับอีกวันหนึ่งก็ไปที่ฮอยอันซึ่งตรงนี้เองก็คือการเดินทางคนลาวเองก็เดินทางจำนวนมากคนเวียดนามเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสะพานนะครับคนเวียดนามจำนวนมากนี่ก็หลั่งไหลมาตามถนนหนทางที่ดีขึ้นข้ามสะพานแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานในเขตประเทศไทย
1: เพราะนั้นอย่างแรกเลยการเดินทางมีเพิ่มขึ้นแน่นอน
0: ครับผม
1: ต่อมาที่เห็นได้ชัดเลยครับ
0: ก็คือเศรษฐกิจของการค้าการขายนะครับเศรษฐกิจการค้าการขายเนี่ยคนลาวเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาจะคิดถึงมาซื้อสินค้านะครับเขาก็บอกว่าต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาสั่งสินค้าฝั่งนี้แล้วก็ค่อยๆขนย้าย
1: เรือไป
0: ขับขนทางเรือไปมันการขนถ่ายทางเรือเนี่ยมันได้ปริมาณนะถ้าเราลองคิดถึงรถ10ล้อเนี่ยสินค้าเวลาข้ามไปเป็นรถ10ล้อเนี่ยมันได้ปริมาณเยอะมากแต่สะพานเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเช่นกันนะครับผลกระทบที่เขาได้รับมากเลยก็คือว่ามีห้างแบบบริษัทห้างร้านขนาดยักษ์ใหญ่ของประเทศเนี่ยไปตั้งอยู่แถวเขาเรียกว่าจังหวัดที่มีสะพานต่างๆนะครับก็ทำให้คนที่มาจากฝั่งลาวเนี่ยนะครับสามารถที่จะข้ามสะพานมาแล้วก็ไปซื้อของที่ห้างขนาดใหญ่แล้วก็ขนของจากห้างขนาดใหญ่นะครับกับประเทศของตนเองในขณะที่คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยนะครับที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเคยได้รับเงินทองก็กลายเป็นว่าสูญเสียเงินทองไปสะพานก็ทำให้วิถีการค้าของในเมืองเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองมันทำให้เกิดการมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลจากสะพานในการเชื่อมโยงทางด้านเหนือใต้ออกตกเนี่ยก็จะต้องตระหนักถึงการขนถ่ายสินค้าว่าจะเข้าไปควบคุมอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับด่านตรงเชียงของเนี่ยมีการที่จะให้รถจีนเนี่ยสามารถเข้ามายังเมืองเชียงใหม่หรือว่าขับมาได้โดยตรงเนี่ย
1: ตอนนี้มากันเยอะมาก
0: วิธีการขับรถคนละเลนเนี่ยนำไปสู่อุบัติเหตุเยอะมากแต่ตอนนี้รัฐบาลก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามชุมชนก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการที่ไปกำหนดนะครับและพิจารณาเรื่องผลกระทบด้วยเพราะบางทีรัฐบาลกลางมองไม่เห็นไม่เข้าใจนะครับวิธีของอาเซียนบอกว่าเราจะต้องให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเติบโตได้แต่ชีวิตของคนต้องไม่ถูกผลกระทบทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและมีความสุขได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ดีกับคุณภาพชีวิตที่ดีต้องอยู่ควบคู่กันไปนะครับและหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจเรื่องราวของสะพานมิตรภาพที่อาจารย์ธำรงศักดิ์เจาะลึกชนิดละเอียดยิบเลยได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากขึ้นครับและวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ครับ
1: ครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช่
0: โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมนะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับคน
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
0: ใช่แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ปีที่131
1: ปีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีนี่ก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกาม ีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
0: คลุยนะครับ
1: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice ครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับ

0: โอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
1: จะเป็นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาคือวง BNK48 นะครับ
1: โอ้
0: ครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าFortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูน อะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนโดยประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
0: ่
1: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
1: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
0: ่
1: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
0: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวไทยจะได้รับของขวัญด้วย
1: เกาะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
0: อเจ้าทั้งหลาย
1: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
0: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
1: ะ
0: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวนคนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
1: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
0: แ
1: ล
0: ้
1: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
0: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
1: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
0: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจินโจ
1: ้
0: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วย

0: คลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟินครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโต
1: ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิธิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
1: ก็ว่าได
3: ้ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
3: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12-13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.ที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาสมะไทยกายมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจิวันนี้ว่าですねโยโยกิโคเอนเด ไทยชิกังอชูไซซิรุได้จูคิวไคไทยเฟสติบัล2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、たくさんの、タイ料理だけではなく、タイの商品、そしてタイの文化を味わうことができます。そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するので、コンサートを楽しめることもできますので、まあ時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
3: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สรานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20 ปีวิทยุสรานรมย์

0: care, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods, this includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ่
1: ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบนยาฆ่าเชื้อ
5: ไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: วะนี่มันสายแล้วนี่นาอุ้ย
1: แหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย
0: ขอโทษทีครับเมื่อคืนน่ะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมโจรทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอะ
1: และอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่าไหวหรือเปล่าเนี่ย
0: อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมผจญภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
1: งั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาดาประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีอุ้ยต้องสนุกแน่ๆเลยอะ
1: งั้นก็ไปกันเลย
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ไหนครับเนี่ยเนซ่า
1: อ๋อหน้าอนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพม่ายังไงล่ะ
0: ว้าวอุ๊ยแต่เอ๊ะตะวันจำได้ว่าเมืองหลวงของพม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับ
1: อ๋อแน่นอนพม่าน่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2548แล้วตะวันเนี่ยตกข่าวจังเลยนะแย่จังเลยนะเราเนี่ย
0: ว่าแต่อนุสาวรีย์สามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อก็มีพระเจ้าอโนรธามังชาปฐมกษัตริย์ของพม่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพญาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอญที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สำเร็จยังไงล่ะ
0: อ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์ไปอยู่ที่พม่าองค์นี้นี่เองอ่ะ
1: ใช่แล้วองค์กลางนั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จำได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ตกข่าวตลอดเอาล่ะทีเนี้ยเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะ
0: แหมครับผมกันจังเลยนะครับเนซ่า
1: ประเทศพม่าหรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง 676,578 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามัน
0: โอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกแล้วครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมี3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนโดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทำให้มีความ

0: ุดมสมบูรณ์กว่าตอนบน
1: เฮ้ย
2: เกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนี่ยเนซ่า
3: อุ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
2: ยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า
0: เป็นฝีมือนายเองเหรอทริกกี
4: ้ใช่แล้วคอมมารีบๆมารับฉันเร็วๆสิ
5: เอานี่เด็กๆพวกนั้นน่ะห้ามใส่รองเท้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไง
2: สำเร็จแล้ว
4: เอาคืนมานะ
2: เนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวาร์ปหนีกันเลย
4: หนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกย้า
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียนอุ๊ยวุ่นวิดไปแล้วเราดูท่าหมอนั่นน่ะจะไม่เลิกราเอาเลยสินะครับเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเนซ่า
0: อ๋ออาคารรัฐสภาของพม่ายังไงล่ะ
2: โอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารับทีสิ
6: อาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วย
0: อืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเรารีบข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวัน
2: อืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิอืม
0: ในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายแห่งด้วยกัน
2: ตะวันจำได้ด้วยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้ง2ครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบูเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระ
0: พอถึงยุคล่าอาณานิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษเพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพม่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พม่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบันพม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะ
2: ดูก็คล้ายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่แล้วแต่ว่าพม่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างที่คุ้นๆกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐก็อย่างรัฐกฐินรัฐฉานรัฐกะเหรี่ยงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเนปิโดก็อยู่ในเขตมันเดเลนี่เองค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
0: ฮะคอมมี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะ

0: ไหนกันเนี่ยเนซ่า
1: ก็ที่ศาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละ
0: ศาลาว่าการงั้นเหร
1: อ
0: เนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับ
1: คนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะ
0: งั้นเนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับ
1: ทำไมล่ะตะวัน
0: แถวบ้านตะวันน่ะมีคนพม่าอยู่ด้วยอ่ะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไว้ทักทายกันไงครับ
1: ฮะได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
0: มิงคลาบาคิมเบียสวัสดีครับ
1: มิงคลาบาชินสวัสดีค่ะ
0: มิงคลาบา

0: สวัสดีค่ะ
1: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
0: เนเกาบาดาลาแปลว่าสบายดีไหม
1: ฮอกเกแปลว่าใช
0: ่ฮอกเกแปลว่าใช
1: ่มาฮอกพูแปลว่าไม่ใช
0: ่มาฮอกพูแปลว่าไม่ใช่
1: เจสูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
0: เจสูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณ
1: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะ
0: ตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่า
1: ใช่เลยภาษาเนี่ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได
0: ้ห้องสิบบวกหนึ่งอาเซียนเอ๊ะนั่นธงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอะ
1: ตะวันละก็นั่นก็ธงของประเทศพม่ายังไงล่ะพอดีว่าพม่านะเพิ่งจะประกาศใช้ธงแบบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เอง
0: โอ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอะไรเนี่ยเฮ้อบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน
0: ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะ
1: พม่าเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบและความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะ
0: ฮะ
1: ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะ
0: เนซ่าดูโน่นดิ
1: จอมโจรมายากล
2: เฮ้ยไม่เจอกันซะนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบาย
3: จ้ายอย่ามาเกะกะกันดิลุงปะโทคอมม่าเย็นเนซ่าอยู่ตรงไหนนะคอมม่าบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างนึงสิ
4: กรุณาสวมเข็มกัดนิรภัยเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกใน5 4 3 2 1
2: ย้ายช่วยด้วย
1: ขอให้ลงจากสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรมายากลโผล่มาปวดอีกอ่ะ
0: นั่นน่ะสิแต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมโจรมายากลแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปแน่ๆเลยอ่ะ
1: งั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวัน
0: เอาสิก็ดีเหมือนกันน่ะที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ตะวันน่ะเคยได้ยินชื่อพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองไหมล่ะ
0: โอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะ
1: งั้นก็ไปกันเถอะ
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง 2,500 ปีชลาชาวพม่าเชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะ
0: โอ้โหงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่เลยล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงล่ะ
0: โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ย
1: คนพม่าน่ะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง 92% เลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดู
0: โอ้โห
1: เหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า
5: เดี๋ยวก่อนตะวันถอดรองเท้าก่อนสิที่นี่มีกฎระเบียบอยู่นะ
1: โอ้โหเท้าด้วยเหรอครับเนซ่าและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซ่าม
5: ีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรองทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมาก็ต้องถอดถุงน่องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกาะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละ
1: โอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นเรานมัสการตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่าไปกันเถอะเนซ่าตะวันน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะ
5: โอเคที่สุดท้ายแล้วล่ะ
3: เมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอ่ะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆ
2: มันทงบันทึกอะไรกันเอ้ยสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละ
3: ก็ลุงนั่นแหละดันมาเกะกะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่นน่ะก็เป็นของฉันลุงอย่ามาแย่งมันนะ
2: เอ้ยแล้วเด็กอย่างแกเจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันล่ะฮะ
3: โอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอ่ะนั่นน่ะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลต่างหากเล่าของล้ำคงล้ำค่าที่ไหนกัน
2: ฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได
3: ้ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมย
2: เดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก่อนเล่าว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว
3: ลุงนี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัวก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนๆงั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้พองานเสร็จว่าแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะ
2: เยี่ยมมากวิเศษไปเลย
3: แต่คราวหน้าอย่าเข้ามาเกะกะทางฉันอีกนะลุง
2: เฮ้ยทำไมคำพูดของฉันต่างหากเล่า
4: ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสักทีสิ
1: ทอมมี่บอกว่ามันคือข้อมูลอยู่แถวๆนี้แหละในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่า
5: ใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพม่าอย่างนั้นละมั้ง
1: อ๋อแล้วชาวพม่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างกันเหรอครับเนซ่า
5: อาชีพของคนพม่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผักแล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะ
1: อ๋องี้นี่เองอ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันน่ะงั้นเรามาแข่งหาบันทึกข้อมูลกันเถอะเอาไหม
5: ได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะ
1: เนซ่าแพ้แล้วอ่ะ
5: ว้าเสียดายจังงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดให้ตะวันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำสะตงแม่น้ำทวายมริดมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและก็หยกในบริเวณเมืองมริดนอกจากมีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่ากำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วย
1: ตะวันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับ
5: อ๋อใช่ใช่จริงด้วยสกุลเงินของพม่านั้นเรียกว่าจ๊าด
1: ขอบใจที่บอกนะตะวันไม่เป็นไรหรอกนะแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตื้อกว่านี้กันเถอะ
5: นั่นน่ะสิลาก่อนนะประเทศพม่า
6: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: อ่ะถึง สักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะหิวอ่ะ
5: ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะ
1: ว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะ
5: ได้เลย

0: the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the Yorlishung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
2: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาบั้นนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
1: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
3: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
4: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
5: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้ค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
1: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและมันฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคิดเหมือนหงไหมคะว่าทุกวันโลกของเราแปลกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวฝนตกทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูกาลอย่างเมืองไทยของเราอยู่ๆหน้าหนาวก็หายไปไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนกลายเป็นร้อนมากกับร้อนน้อยซะส่วนใหญ่แล้วประเทศเวียดนามที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วยกันจะเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าถ้าอยากรู้ต้องไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับชื่อเครื่องดื่มแล้วก็รูปประโยคการสั่งเครื่องดื่มในภาษาเวียดนามกันไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศในภาษาเวียดนามฤดูกาลและสภาพอากาศนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในประเทศเวียดนามเพราะว่าสภาพอากาศที่เวียดนามเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งนะฮะดังนั้นเราต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลและก็ภูมิอากาศของเวียดนามย่อมจะทำให้เรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นผมขอพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อฤดูกาลต่างๆในประเทศเวียดนามกันก่อนทางภาคเหนือของเวียดนามหรือเมียนบักเวียดนามเมียนบักคือภาคเหนือเวียดนามคือเวียดนามนะฮะจะประกอบด้วย4ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลินะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วซวนหมั่วซวนฤดูที่2คือฤดูร้อนใช้คำว่าหมั่วแห่หมั่วแห่หรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งว่าหมั่วหะก็ได้ต่อมาฤดูใบไม้ร่วงนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมั่วทูหมั่วทูและฤดูหนาวภาษาเวียดนามใช้หมั่วดงหมั่วดงหมั่วคือฤดูท่านผู้ชมอ่านตามผมอีกรอบซวนแห่ทูดงส่วนแห่ทูดงก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวดีมากนะฮะขณะที่ทางภาคใต้ของประเทศเวียดนามจะมีเพียงแค่2ฤดูภาคใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนามเวียดนามเมียนนามเวียดนามเมียนคือภาคนามคือใต้เวียดนามคือเวียดนามภาคใต้มี2ฤดูมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งจะคล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นคือฤดูแล้งและฤดูฝนฤดูแล้งหรือฤดูร้อนภาษาเวียดนามนะครับทางภาคใต้เรียกว่าหมั่วโคหมั่วโคและฤดูฝนเรียกว่าหมั่วเมือหมั่วเมือทั้งนี้แต่ละฤดูกาลของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีอากาศที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมควรจะมาเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในภาษาเวียดนามกันเลยเริ่มต้นที่รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามซึ่งสามารถถามได้2รูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการถามโดยใช้คำว่าเบย์เซอร์เบย์เซอร์เบย์เซอร์มีความหมายว่าตอนนี้นะครับจะวางอยู่ขึ้นต้นประโยคส่วนรูปแบบที่2คือถามโดยใช้คำว่าหมั่วไหนหมั่วไหนหมั่วคือฤดูไหนคือนี้นะฮะจึงแปลได้ว่าฤดูนี้ขึ้นต้นประโยคคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบฤดูกาลกันเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์ลาหมั่วซีเบย์เซอร์คือตอนนี้ลาแปลว่าคือหมั่วฤดูซีคืออะไรเบย์เซอร์ลาหมั่วซีตอนนี้คือฤดูอะไรเวลาตอบล้อคำถามไปเลยเบย์เซอร์ลาหมั่วซวนเบย์เซอร์ลาหมั่วซวนตอนนี้คือฤดูหมั่วซวนคือฤดูใบไม้ผลิหรืออีกแบบนึงถามว่าหมั่วไหนนะครับแปลว่าฤดูนี้นะฮะหมั่วไหนลาหมั่วซีหมั่วไหนลาหมั่วซีฤดูนี้คือฤดูอะไรตอบล้อคำถามไปเลยว่าหมั่วไหนลาหมั่วดงหมั่วในลาหมั่วดงฤดูนี้คือฤดูหนาวหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าตอนนี้เป็นฤดูนั้นใช่ไหมถามอย่างไรก็เอาคำว่าใช่ไหมวางข้างหลังซึ่งภาษาเวียดนามใช้คำว่าฝ่ายคงฝ่ายคงนะครับวางท้ายประโยคตัวอย่างเช่นเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคงเบย์เซอร์ลาหมั่วแห่ฝ่ายคง ตอนนี้เป็นหมู่แห่ฤดูร้อนฝ่ายคงใช่ไหมนะครับก็แปลทั้งประโยคว่าตอนนี้เป็นฤดูร้อนใช่ไหมถ้าใช่นะครับตอบว่าเวิงเวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่เวิงเบยเซอร์ลาหมู่แห่ใช่ตอนนี้เป็นฤดูร้อนถ้าปฏิเสธตอบว่าไม่นะครับเช่นคงคงเบยเซอร์ลาหมู่ทูเบยเซอร์ลาหมู่ทูไม่ตอนนี้เป็นหมู่ทูฤดูใบไม้ร่วงหรือท่านผู้ชมสามารถถามได้อีกรูปแบบนึงคือใช้คำว่าหมู่ไหนเช่นเดียวกันวางหน้าประโยคเช่นหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงหมู่ไหนลาหมู่ดงฝ่ายคงฤดูนี้เป็นฤดูหนาวใช่ไหมถ้าใช่ตอบเบิงไม่ใช่ตอบคงพร้อมกันเบิงหมู่ไหนลาหมู่ดงเบิงหมู่ไหนลาหมู่ดงใช่ฤดูนี้เป็นหมู่ดงฤดูหนาวถ้าไม่ใช่ตอบคงนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นฤดูอะไรเช่นคงหมู่ไหนลาหมู่ซวนคงหมู่ไหนลาหมู่ซวนไม่ฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะฮะจากชื่อฤดูกาลต่างๆแล้วก็รูปประโยคการถามตอบฤดูกาลในภาษาเวียดนามก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศคำสภาพอากาศเหล่านี้ท่านผู้ชมจะเจออยู่บ่อยๆนะฮะมาออกเสียงตามผมแล้วก็ดูความหมายไปพร้อมๆกันคำแรกซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวเถยเตี้ยซึบ่าวแปลว่าพยากรณ์เถยเตี้ยแปลว่าอากาศดังนั้นซึบ่าวเถยเตี้ยจึงแปลว่าพยากรณ์อากาศต่อมาเถยเตี้ยเถยเตี้ยเถยเตี้ยแปลว่าอากาศแต่เป็นภาษาเขียนต่อมาเจยเจยเจยก็แปลว่าอากาศนะครับความหมายเหมือนกับคำว่าเถยเตี้ยแต่เป็นภาษาที่ใช้พูดนั่นเองคำต่อมาเอิ่มเอิ่มเอิ่มแปลว่าชื้นโคโคมีความหมายว่าแห้งนะครับหรือว่าแล้งนั่นเองต่อมาเอิ่มเอิ่มแปลว่าอุ่นหนังหนังแดดหนองหนองร้อนมาร์ทมาร์ทเย็นสบายแหล่งแหล่งนะครับสังเกตวรรณยุกต์หนังออกเสียงสั้นและหนักนะฮะแหล่งแปลว่าหนาวแซดแซดแปลว่าหนาวจัดนะครับคำว่าแซดจะหนาวกว่าคำว่าแหล่งต่อมาเมื่อเมื่อเมื่อแปลว่าฝนนั่นเองต่อมาเมื่อฝุ่นเมื่อฝุ่นเมื่อแปลว่าฝนฝุ่นในภาษาไทยมันคงจะเบาๆใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อฝุ่นจึงแปลว่าฝนที่เป็นละอองนั่นเองนะครับต่อมาเดยเมยเดยเมยก็คือมีเมฆมากเมฆเยอะต่อมาก่อเตวียดก่อเตวียดก่อแปลว่ามีเตวียดแปลว่าหิมะก็คือมีหิมะซึมซึมแปลว่าร่มก็คือไม่มีแดดนั่นเองนะฮะต่อมาเสื่องหมู่เสื่องหมู่ก็คือหมอกออยออยแปลว่าร้อนอบอ้าวเสจิ่วเสจิ่วแปลว่าสบายก็คืออากาศสบายนั่นเองตรงข้ามกับคำว่าขอจิ่วขอจิ่วแปลว่ารู้สึกไม่สบายนะฮะอากาศไม่ค่อยสบายจากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศก็จะไปเชื่อมโยงกับรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศการถามตอบสภาพอากาศในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถถามได้2รูปแบบดังต่อไปนี้โฮมในเถยเตี้ยเถหนาวโฮมในเถยเตี้ยเถหนาวหรือโฮมในเจยเถหนาวโฮมในเจยเถหนาวทั้ง2ประโยคนี้นะฮะมีความหมายว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงแต่จะแตกต่างกันตรงที่เจยเถหนาวนะครับการใช้เจยเถหนาวเนี่ยจะใช้ในภาษาพูดส่วนเถยเตี้ยเถหนาวจะนิยมใช้ในภาษาเขียนต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศกันนะฮะออกเสียงตามผมเลยตามตารางประโยคการตอบสภาพอากาศนะฮะลองมาดูตัวอย่างแรกโฮมในเถยเตี้ยแดดโฮมใน เถยเตี้ยดแดดแปลว่าวันนี้อากาศแดดแปลว่าสวยก็คือวันนี้อากาศดีนั่นเองซึ่งเราสามารถใช้คำว่าเจยได้นะฮะเถยเตี้ยเป็นภาษาเขียนส่วนเจยเป็นภาษาพูดนะฮะงั้นผมขอใช้คำว่าเจยแล้วกันต่อมาโฮมในเจยแซดโฮมในเจยแซดแปลว่าวันนี้อากาศหนาวจัดโฮมในเจยหนองโฮมในเจยหนองวันนี้อากาศร้อนโฮมในเจยแหล่งโฮมในเจยแหล่งวันนี้อากาศหนาวโฮมในเจยเอิ่มโฮมในเจยเอิ่มวันนี้อากาศชื้นนะฮะเอิ่มคือชื้นโฮมในเจยเอิ่มโฮมในเจยเอิ่มสังเกตเอิ่มกับเอิ่มคนละวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนนะฮะเอิ่มแปลว่าอบอุ่นฉะนั้นโฮมในเจยเอิ่มก็คือวันนี้อากาศอบอุ่นและโฮมในเจยเมือโฮมในเจยเมือวันนี้มีฝนนั่นเองวันนี้ฝนตกนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบสภาพอากาศอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนะครับการถามตอบแบบนี้เป็นการถามตอบสภาพอากาศว่าอากาศเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมาดูตามตารางไปพร้อมกันเลยการถามตอบสภาพอากาศนะฮะมาดูตัวอย่างกันโฮมในเจยก่อหนองคงโฮมในเจยก่อหนองคงแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไหมโฮมในเจยก่อเมือคงโฮมในเจยก่อเมือคงวันนี้มีฝนไหมโฮมในเจยก่อแซดคงโฮมในเจยก่อแซดคงวันนี้อากาศหนาวจัดไหมโฮมในเจยก่อบ่าวคงโฮมในเจยก่อบ่าวคงบ่าวแปลว่าพายุนะวันนี้มีพายุไหมและโฮมในเจยก่อเตี้ยดคงโฮมในเจยก่อเตี้ยดคงวันนี้มีหิมะไหมส่วนรูปประโยคการตอบนะฮะเราสามารถตอบได้2แบบเช่นเดียวกันคือถ้ามีสิ่งนั้นเราจะใช้คำว่าก่อวางข้างหน้าถ้าไม่มีจะใช้คำว่าคงนะครับตัวอย่างเช่นก่อโฮมในเจยหนองก่อโฮมในเจยหนองก็คือมีวันนี้อากาศร้อนนั่นเองนะคำว่าก่อจะวางอยู่ข้างหน้าส่วนในกลางประโยคจะมีหรือไม่มีก็ได้ดูต่อมาก่อโฮมในเจยเมือก่อโฮมในเจยเมือก็คือมีวันนี้มีฝนนะฮะก่อโฮมในเจยแซดก่อโฮมในเจยแซดมีวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศแซดแซดคือหนาวจัดถ้าปฏิเสธบ้างพร้อมกันคงโฮมในเจยบ่าวคงโฮมในเจยบ่าวไม่วันนี้มีพายุนะฮะปฏิเสธใช้คำว่าคงวางข้างหน้าพร้อมกันคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวไม่วันนี้ไม่มีพายุนะฮะคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยดคงโฮมในเจยคงก่อเตี้ยดไม่วันนี้ไม่มีหิมะและคงโฮมในเจยคงเอิ่มคงโฮมในเจยคงเอิ่มไม่วันนี้เป็นยังไงครับคงเอิ่มคือไม่ชื้นนั่นเองตัวอย่างรูปประโยคเริ่มต้นที่ประโยคแรกโฮมในเจยก่อบ่าวคงโฮมในเจยก่อบ่าวคงวันนี้มีพายุไหมถ้ามีตอบก่อไม่มีตอบคงนะฮะลองมาดูการตอบก่อก่อนก่อโฮมในเจยก่อบ่าวก่อโฮมในเจยก่อบ่าวมีวันนี้มีพายุมาดูปฏิเสธบ้างคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวโฮมในเจยหนองคงโฮมในเจยคงก่อบ่าวโฮมในเจยหนองไม่วันนี้ไม่มีพายุแต่วันนี้อากาศร้อนก็คือหนองนั่นเองต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบอุณหภูมินะฮะในภาษาเวียดนามกันซึ่งเราสามารถถามตอบอุณหภูมิได้ตามรูปประโยคดังต่อไปนี้โฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดหรือเติมคำว่าเจยวางข้างหลังโฮมในก็ได้เป็นโฮมในเจยบาวเนียวโดโฮมในเจยบาวเนียวโดแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศา นะฮะเวลาตอบนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโฮมในบวกอุณหภูมิแล้วก็บวกโดได้มาดูตัวอย่างให้เข้าใจยิ่งขึ้นดีกว่าโฮมในบาวเนียวโดโฮมในบาวเนียวโดวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่มาดูการตอบบ้างโฮมในไฮเมจินโดโฮมในไฮเมจินโดวันนี้อุณหภูมิ29องศามาดูอีกตัวอย่างนะฮะโฮมในบังกกบาวเนียวโดเซโฮมในบังกกบาวเนียวโดเซแปลว่าอะไรวันนี้ที่บังกกบังกกคือกรุงเทพบาวเนียวโดเซคืออะไรมีอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะฮะลองมาดูการตอบกันโฮมในบังกกขวางบาเมลัมโดเซโฮมในบังกกขวางบาเมลัมโดเซวันนี้ที่กรุงเทพมีอุณหภูมิประมาณ35องศาเซลเซียสนะฮะคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในภาษาเวียดนามกันเริ่มต้นที่คำว่าจ๋อแปลว่าลมเสริมก็คือฟ้าร้องบ่าวพายุหลุดคือน้ำท่วมหนุยเหลือหนุยแปลว่าภูเขาเหลือแปลว่าไฟแปลว่าภูเขาไฟบ่าวเตี้ยคำว่าบ่าวเราเรียนไปแล้วบ่าวแปลว่าพายุเตี้ยคือหิมะจึงแปลได้ว่าพายุหิมะหานแปลว่าแห้งแล้งดงเด็ดแปลว่าแผ่นดินไหวเมือดาเมื่อแปลว่าฝนดาแปลว่าปกติดาแปลว่าอะไรดาแปลว่าน้ำแข็งก็ได้นะฮะเมื่อดาคือลูกเห็บนั่นเองสองเถินคือมีสึนามินะฮะสองเถินคือสึนามิเกิลวองคือรุ้งกินน้ำต่อมาเรามาดูไวยากรณ์เรื่องการใช้ประโยคความแย้งตุยจุดๆยึงหรือนะฮะหมักสู่จุดๆยึงทั้งสองประโยคนี้มีความหมายว่าถึงแม้ว่าแต่นะครับมาดูตัวอย่างกันให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีตุยแองเจือสันส่างยึงแองเหวินฝ่ายดีทีแปลว่าอะไรตุยถึงแม้ว่าพี่ยังไม่พร้อมแต่พี่ก็ยังคงต้องไปสอบนะฮะมาดูหมักสู่บ้างหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอหมักสู่จิบิโอมยึงจิฝ่ายเดือแมดีเจอหมักสู่แปลว่าถึงแม้ว่าจุดๆยึงนะฮะถึงแม้ว่าพี่ป่วยแต่พี่ก็ต้องพาแม่ไปตลาดดูอีกตัวอย่างตุยถ่ายลานเจยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบตุยถ่ายลานเจยรถหนองยึงถ่ายลานเหวินก๋อเหนียวแก่งแดบถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีอากาศร้อนนะครับร้อนมากแต่ไทยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากอีกตัวอย่างหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รถจ่อยหมักสู่แองวิงคงกาวยึงแองเอ๋ยเจยบ๋องโซ่รถจ่อยถึงแม้ว่าพี่วิงจะไม่สูงแต่พี่เขาเล่นบาสเกตบอลเก่งมากต่อมาคือเรื่องการใช้เถและการใช้เว่ยนะฮะใช้ตอนไหนใช้เมื่อผู้พูดไม่ต้องการพูดบางอย่างซ้ำนะฮะซึ่งได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นแองบักหน้อยล่ะต่วนเซา

0: องเอ๋ยแสคงดีซาปาแปลว่าอะไรพี่บักน้อยหล่าคือพูดว่าตวนเศร้าสัปดาห์หน้าพี่เขาจะคงดีซาปาจะไม่ไปซาปานะครับตัวอย่างต่อมาเองเอ๋ยหน้อยยือเถอาเองเอ๋ยหน้อยยือเถอาแปลว่าพี่เขาพูดเช่นนั้นเหรอนะครับเวิงเองเอ๋ยหน้อยยือเถเวิงเองเอ๋ยหน้อยยือเถใช่พี่เขาพูดเช่นนั้นตัวอย่างต่อมาโตยซัดทิกแซมฟิล์มมาถ่ายโตยซัดทิกแซมฟิล์มมาถ่ายเป็นยังไงฉันชอบดูหนังผีไทยมากนะฮะฟิล์มมาคือหนังผีแล้วเวลาตอบนะฮะหากเราไม่อยากพูดซ้ำเราก็จะพูดว่าโตยกุ๋งเว่ยโตยกุ๋งเว่ยฉันก็เป็นเช่นกันฉันก็เหมือนกันต่อมาเรามาดูการใช้เรื่องหมดลาดหมดอีทหมดจุดหมดตีคำเหล่านี้มีความหมายว่านิดหน่อยเล็กน้อยแป๊บหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูการใช้แต่ละคำซึ่งจะแตกต่างกันนะฮะเริ่มต้นที่คำว่าหมดลาดออกเสียงพร้อมกันหมดลาดใช้กับเรื่องเวลาเท่านั้นตัวอย่างเช่นแองเดย์แอมหมดลาดแหนแองเดย์แอมหมดลาดแหนแปลว่าอะไรพี่รอน้องแป๊บหนึ่งนะนะฮะต่อมาจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนจุ๋งตาหงี่เอ๋อเดยหมดลาดแหนพวกเราพักกันตรงนี้แป๊บหนึ่งนะต่อมาเรามาดูการใช้หมดอีทกันใช้กับสิ่งของเท่านั้นตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกิมเทมหมดอีทเหนือแหนแปลว่าน้องเอาข้าวมาเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมาแอมอันเทมแจ่ถายหมดอีทเหนือแหนแปลว่าอะไรน้องกินของหวานไทยเพิ่มอีกนิดนึงนะต่อมา2คำสุดท้ายคือคำว่าหมดจุดกับคำว่าหมดตีใช้ได้กับเรื่องเวลาและสิ่งของนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะแอมอวงเทมหมดจุดโทยอะน้องดื่มเพิ่มอีกนิดเดียวพอต่อมาจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนจิดึงเดยเดยโตยหมดตีแหนแปลว่าอะไรพี่ดึงเดยดึงแปลว่ายืนเดยแปลว่านี้พี่ยืนรอฉันตรงนี้แป๊บนึงนะนะครับภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องหมั่นฝึกฝนกันเยอะๆนะฮะและสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียว
1: แอมแสดีเดียวเดย
2: ์ hôm nay trời nóng lắm em sẽ đi bơi à
1: đúng chị cũng nghĩ vậy hôm nay 35 độ C luôn đấy
2: em ghét mùa hè lắm
1: chị cũng không thích mùa hè
2: จีดีเบย์เว่ยแอมเดือกคงอ่ะ
1: เดือกจื้อตุยจีเบย์คงซอยบางแอมยึงจีแสดี
2: กามเอิญจีจีเอ้ยจีแซงเกียเกียเกียลาเกิร์วองเลยอ่ะ
1: โอ้แดบกว่าอี
3: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นั่นก็คงหนีไม่พ้นอ่าวฮาลองแน่นอนค่ะความงามของฮาลองเบย์ทำให้ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติค่ะแต่นอกจากความงามแล้วฮาลองเบย์ยังมีประวัติที่น่าสนใจทีเดียวแต่จะน่าสนใจขนาดไหนเราต้องไปถามกับอาจารย์พิสิทธิ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าฮาลองเบย์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
0: ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากฮานอยนะฮะถ้าเทียบกับแผนที่เวียดนามก็คือฮาลองเบย์อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ในอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับห่างจากฮานอยประมาณ170กิโลเมตรสามารถเดินทางไปได้โดยรถบัสนะฮะก็จะมีทัวร์ไปเลยนะครับฮาลองเบย์ผมอยากจะเล่านิดนึงก็คือว่าฮาลองเบย์เนี่ยพื้นที่ฮาลองเบย์เนี่ยจะประกอบ3ที่หลักๆนะฮ
3: ะ
0: ฮาลองเบย์ประกอบด้วยพื้นที่ทะเลของเมืองฮาลองนะฮะแล้วก็เมืองเกิ่มฝ่านะแล้วนอกจากนั้นก็จะได้พื้นที่บางส่วนของอำเภอเวินโดนจังหวัดกวางนิงนะครับอ่าวฮาลองเนี่ยหรือฮาลองเบย์จริงๆคำว่าเวลาเราไปเวียดนามเราบอกว่าเราอยากจะไปฮาลองเบย์คนเวียดนามจะไม่ค่อยเข้าใจต
3: ้
0: องบอกว่าวิงฮาลอง
3: อ๋อคือเป็นภาษาเขา
0: ใช่คำว่าวิงแปลว่าอ่าวฮาลองเขาก็ไม่ออกเสียงว่าฮาลองเขาออกเสียงว่าหะลอง
3: หะลอง
0: ใช่ออกเสียงว่าหะลองนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,553 ตารางกิโลเมตร
3: โอ้
0: นะฮะเยอะเหมือนกัน
3: เยอะค่ะ
0: นะฮะแล้วก็มีเกาะเล็กๆทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,969 เกาะเป็นเกาะเล็กๆเรียงรายเต็มเลย
3: อยู่ในอ่าวนี้
0: อยู่ในอ่าวนี่ทั้งหมดเลย นะฉะนั้นมันน่าสนใจใช่ไหม
3: แสดงว่าใหญ่มากๆเลย
0: ใหญ่มากนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกาะหินปูนด้วยเป็นหลักนะฮะบางเกาะก็จะมีผู้คนอยู่อาศัยถาวรอยู่บนเกาะเลย
3: อ๋อคือมีชนพื้นเมืองอยู่ที่นั่นด้วย
0: มีชนพื้นเมืองเลย
3: อาจารย์คะคำว่าฮาลองเนี่ยมีความหมายหรือว่าแปลว่าอะไรคะ
0: ครับคำว่าฮาลองหรือว่าหะลองในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ามังกรที่ดำดิ่งลงไปนะคำว่าหะแปลว่าลงนะคำว่าลองแปลว่ามังกร
3: อ๋อค่ะอาจารย์คะผมอยากรู้ถึงเหตุผลหลักที่ฮาลองเบได้รับเลือกเป็นมรดกโลกเพราะอะไรคะ
0: ครับ เหตุผลหลักนะฮะฮาลองเบได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกนะฮะเมื่อปี2137นี่เอง
3: ค่ะ
0: นะครับด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาก็คือเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลกนะฮะนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่เราเห็นฮาลองเบก็จะเป็นหมู่เกาะเยอะแยะมากมาย
3: ทำขึ้นมา
0: ไม่ได้ทำขึ้นมาคือมันขึ้นมาแล้วมันเกิดเองนะฮ
3: ะ
0: และหายากและสวยงามเป็นพิเศษด้วยนะครับยูเนสโกก็เลยโอเคว่าสถานที่แห่งนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นสถานที่ที่เวียดนามชูว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศเลยนะฮะฉะนั้นเวลาคนไทยไปเที่ยวฮานอยหรือว่าไปเที่ยวทางภาคเหนือของเวียดนามเนี่ยเขาก็ต้องไปฮาลองเบกันจะอยู่ในโปรแกรมทัวร์เลย
3: อาจารย์อย่างนี้ถามหน่อยว่าฮาลองเบอย่างที่อาจารย์พูดมาว่ามันกว้างมาก
0: ๆ
3: เวลาเราไปนี้เราไปเที่ยวส่วนไหนยังไงบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่คนเวลาไปเที่ยวหรือว่าทัวร์จะเขาจะไปเที่ยวถ้ำเป็นหลักนะฮะก็คือว่าเราไปขึ้นที่ท่าเรือของเมืองฮาลองจากนั้นแล้วก็ล่องเรือไปที่ถ้ำก็จะไปดูหินไปดูในถ้ำต่างๆไปดูประดับไฟต่างๆว่ามันสวยขนาดไหนนะฮะและนอกจากนี้บางคนก็ไปเที่ยวทะเลก็มีนะฮะตามเกาะเล็กๆก็จะเราสามารถเล่นน้ำทะเลได้นอกจากนั้นก็มีการล่องเรือก็จะเป็นเรือที่เราสามารถนอนทั้งคืนได้เลยหรือว่าล่องเรือธรรมดาจะไปกินข้าวบนเรือตอนกลางวัน
3: อ๋อไปค้างคืนได้เลย
0: ไปค้างคืนได้บนเรือก็มีนะฮะก็จะมีทัวร์แบบนี้ขายนอกจากนั้นตอนค่ำเราก็สามารถไปไนท์มาร์เก็ตอยู่เมืองฮาลองได
3: ้มีด้วยเหรอคะ
0: มีด้วยนะครับก็ไปเดินซื้อของไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
3: ค่ะ
0: ครับคนนักท่องเที่ยวก็นิยมไปแบบนี
3: ้คือมันเป็นคล้ายๆเมืองนึงเลยหรือเปล่าคะเห็นมีหลายอย่างมาก
0: เป็นเมืองนึงเลยนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวถ้ำเราก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วก็ไปเดินดูถ้ำต่างๆครับ
3: อันนี้หงเชื่อว่าอาจารย์น่าจะเคยไปแล้ว
0: หลายรอบฮะ
3: อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
0: บรรยากาศจะเป็นทะเลอันกว้างใหญ่เลยนะฮะฮาลองเบเนี่ยแล้วก็จะมีหมู่เกาะเยอะแยะมากมายซึ่งก็ขึ้นกับว่าเราจะไปช่วงไหนอย่างตอนที่ผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็จะไม่มีแดดนะฮะก็อากาศก็จะเย็นสบายมีลมทะเลมาตลอดนะฮะนักท่องเที่ยวก็เยอะพอสมควรเวลาเดินในถ้ำก็ค่อนข้างจะคนเยอะเหมือนกันนะฮะแต่อาหารการกินก็ค่อนข้างจะดีกินบนเรือก็จะกินอาหารทะเลจากนั้นเขาจะขับไปชมหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับแล้วก็จะไปเดินดูนะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรบ้างมีปลากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะฮะแล้วก็จะนั่งเรือกลับมาส่วนใหญ่ถ้าเลือกพักที่เมืองนะในเมืองฮาลองก็จะพักที่โรงแรมอยู่บนเมืองอยู่บนในพื้นที่ดินแดนแต่ถ้าพักบนเรือก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะล่องเรือทั้งคืนเลย อยู่บนเรือ
3: ก็คือกินลมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะแล้วแต่ว่าท่องเที่ยวเราจะเลือกแบบไหน
3: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปประเทศเวียดนามอย่าลืมไปเที่ยวฮาลองเบนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศกันด้วยนะคะถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียดนามเราควรจะศึกษาสภาพภูมิอากาศกันไว้ก่อนจะได้ไม่ไปในช่วงที่มีฝนหรือว่าอากาศหนาวเย็นจนเกินไปแต่ก่อนไปเที่ยวอย่าลืมฝึกออกเสียงภาษาเวียดนามกันไว้เยอะๆนะคะเวลาไปถึงเวียดนามแล้วเราจะได้คุยกับชาวเวียดนามได้อย่างไม่เคอะเขินค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโ
1: ออันยองฮาเซโ
0: อ어떻게지냈어요
1: 잘지냈어요ตุ้นชิโต้잘지냈어요
0: 네잘지냈어요
1: 네
0: ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุ้นล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปด
0: แปด
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: 육
0: 육
1: 칠
0: 칠
1: 팔
0: 팔
1: 구
0: 구
1: 십
0: 십
1: ต่อไป11
0: อ๋อ11ก็คือ11
1: เหมือนเดิมค่ะ1 2 3 4 10 plus 1แล้วก็11 12นับตั้งแต่1ถึง10ได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็น10 in 10 2 10 3 10 4ไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลยคร
1: ับ เหมือนกันเลยค่ะ20แล้ว21 22เหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: ค่ะ
0: 30
1: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
0: ครับ
1: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
0: ครับ
1: ถึง40 50 60 70 80 90 100กว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วถึง 1,000 ก็1,000
0: 1,000
1: 1,000
0: 1,000ชอนนี่คือ 1,000
1: ใช่ค่ะแล้วก็ 2,000 คือว่า 2,000 3,000 คือว่า 3,000 แล้วไปถึง 10,000 คือว่า 10,000
0: อ๋อ 10,000 คือมันนะครับ
1: ค่ะมัน
0: ไม่ใช่ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
1: มันค่ะ
0: มันนะครับ
1: มันแล้วก็ต่อไป20,000 กว่า 20,000 30,000 กว่า 30,000 ถ้ารู้ว่าตั้งแต่1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับได้ง่ายต่อไปค่ะ
0: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
1: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว1แสนคือว่า10หมื่น
0: 10หมื่น
1: หมื่นคือว่า 10,000 ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็10หมื่นคือว่า
0: 10,000
1: ใช่
0: 10,000รวมเป็น 100,000 นะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
0: ครับ

0: แล้วก็1 2 3 4 5 6 7
1: สมมุติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะ0คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลข0นะ
0: คงหรือว่ายองก็ได้ก็0เรียก2อย่างคงหรือว่ายอง
1: อันไหนนิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตัวที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่าย
1: อง
0: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง10
1: คง10
0: 1 2 3ก็1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เรียกแออ
1: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요ชมกักกาจูเซียนี่สี่ประโยคก่อนค่ะ
1: สี่ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: อีโก้ออลมาเอโอคือว่าอีโก้นี่ค่ะอันนี้ออลมาเอโอเท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีโก้ออลมาเอโอ
1: ถามได้เลยอีโ
0: ก้นี่อันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็อันนั้นคือก็얼마예요อันนู้นชอก็얼마예요อีกอันนี้อันนั้นคือก็อันนู้นชอก
1: ็
0: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ얼마예요
1: 얼마예요แล้วเราสามารถ얼마예요สั้นๆโดยไม่ได้มีนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกชอก็คือก็ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요แล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเอเยมานวนคือว่า1มนวันหนึ่งมนวันมานวนเอเยเมื่อกี้얼마เยโยคือว่าติดเยโยกับมานวนเอเยโยติดเอเยโยใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: ใช่ค่ะถ้า1แสนวันก็10,000 원이에요
1: 10,000 원이에요
0: 1,000 원คือ1,000 원이에요
1: 1,000 원이에요
0: ค่ะถ้า2,000 원2,000 원이에요
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: 15,000 원ก็15,000 원이에요
1: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
1: ได้ไหมครับ
0: ค่ะชมกักกาจูเซโยชมกักกาจูเซโย
1: ชมกักกาจูเซโย
0: ชมคือว่านิดหน่อยก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่ไ
1: หมสงสาร
0: ชมกักกาจูเซโยยิ้มด้วยดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
2: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
2: 감사합니다.
0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
2: 감사합니다.
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
3: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
3: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
3: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
3: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
3: 네.
4: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
5: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซเ
0: ซ
1: เน
0: เน
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็열하나열둘เหมือนกันค่ะ열세ถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้2แบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็1 2 3 4ถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกัน5 6 7 8 9 10แล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락사나남열한열두열세열넷여당때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼시시고자뿌리안빠이러이러이고미츠차퍼도이가그니까십그와열이십그스물삼십고서른40ก็มาอึนถึง100ก็แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไร
0: ครับ
1: แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลี
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็จะต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซารัมฮันเหมียงคนคือซารัมด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนซารัมดูเหมียง
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามแล้วชั้นคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่ามุลแล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือเปียงน้ำ1ขวด물1บิ่งถ้า2ขวด2บิ่ง3ขวด4บิ่งถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็ม้า1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
0: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이1มาริ고양이2มาริได้เลยค่ะใช้กับสัตว์ได้เลยค่ะ
0: อย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคลเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคลเล
0: ่
1: 2คู่

0: 신발 두 켤레 아니 차이 둥타오 두에나카
1: มาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะ เฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อ แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่ม เรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แกค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแกหันเก้ทุกแกอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คซังก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คซังหันเก้โต๊ะหนังสือหนึ่งอันก็เช็คซังหันเก้เก้าอี้ อันหนึ่งอันก็อีจ้าหันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลสากวาหันแกแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันหันแกสากวาทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: อ๋อนี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้ปุ่น
1: หนึ่งท่านหันบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะหันบุญทูบุญเซบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
0: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะ
0: ยอรอเมียงยอรอโคหลายๆอย่างเช่นหลายๆคนยอรอเมียงหลายๆที่ยอรอโคด
1: ได้เลยค่ะมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้ยอรอมารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอรอแกได้หมดเลยค่ะยอรอเพิ่มยอรอเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเลยครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะ อโซเซโยบอชาจูเซโยซากวาอิสโซโยซากวาทูเกจูเซโย여기 있습니다 감사합니다. 또 오세요. 라만 혹브라이어 그 자유로함간 가.
1: แปลว่าอะไรบ้างครับ
0: 혹브라이어นี้จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าเชิญเข้ามาค่ะโอโซโอเซโยเหมือนยินดีต้อนรับค่ะใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโมชาจูเซโย โมชาจูเซโยโมแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับโมชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิลก็มีแอปเปิลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะมีแอปเปิลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิลส่งลูก สากว่าทูเกจูเซโยสากว่าคือแอปเปิลทูเกก็ส่งลูกทูเกจูเซโยก็ขอแอปเปิลส่งลูกสากว่าทูเกจูเซโยจูเซโยก็ขอขอนั่นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโยแล้วขอกาแฟคัพปี้จูเซโยขอเงินทุนจูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็
1: 여기 있습니다 니카
0: 여기있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다ท้ายคำสาหัมนิดาโตโอเซโยคำสาหัมนิดาคือขอบคุณค่ะแล้วโตโอเซโยโตคือว่าอีกครั้งหนึ่งโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากเขาหน้ามาใหม่นะลักษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: Chajuseo.
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
0: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 사람 한 명. 사람 한 명. 커피 한 잔. 커피 한 잔. 물 한 병. 물 한 병. 개 한 마리. 개 한 마리. 신발 한 켤레. 신발 한 켤레. 사람 여러 명. 사람 여러 명. 한. 한. 두. 두. 세. 세. 네. 네. 다섯. 다섯. 여섯. 여섯. 일곱. 일곱. 여덟. 여덟. 아홉. 아홉. 열. 열. 스물. 스물. 서른. 서른. 마흔. 마흔. 쉰. 쉰. 예순. 예순. 일흔. 일흔. 여든. 여든. 아흔. 아흔. 백. 백.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โห เดี๋ยวนี้เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียทานไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของทานน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: sợ khổ.
1: Làm cho cả bộ ảo luôn.
2: ได้ยังไง4 บาท 4 บาทเอาไป4บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
5: ไม่มี
4: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

0: ไม่เป็นไรนะลูกไม่มีใครแล้วก็ยังมีครูอยู่นะคะเดี๋ยวจะดูแลตัวเองนะลูกเป็นแม่ดูเองไม่ร้องนะคะ
1: ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้

แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: ทัตมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ

0: จริงที่กำหนดให้นะคะดังนั้นก่อนที่เราจะไปจำแนกจำนวนตรรกะหรือจำนวนตรรกะนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะจำนวนบวกใดที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ4
1: 2
0: ก็คืออะไรนะคะ2ถูกต้องค่ะนะคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่า2นะคะ2ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะซึ่ง2เป็นจำนวนตรรกะหรือจำนวนอตรรกะคะเก่งมากค่ะเป็นจำนวนตรรกะนะคะค่ะนักเรียนคะจำนวนบวกที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ4เขียนอยู่ในรูปกลนได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะเราก็จะต้องมีสัญลักษณ์เครื่องหมายกลนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเลขอะไรคะเลข4อยู่ด้านในใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนี่ก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปของกลนนั่นเองค่ะก็คือจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายกลนะคะเราก็มีเลข4อยู่ด้านในนั่นเองเก่งมากค่ะค่ะต่อไปเลยนะคะนักเรียนค่ะกลนที่2ของ4เป็นจำนวนตรรกะหรือจำนวนอตรรกะคะเป็นอะไรคะ
1: เ
0: ป็นจำนวนตรรกะใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะทำไมกลนที่2ของ4จึงเป็นจำนวนตรรกะคะ
1: สามารถเขียนเป็นเลขที่จำได
0: ้เพราะว่ากลนที่2ของ4เราหาคำตอบได้เมื่อสักครู่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ใช่ไหมคะซึ่ง2เป็นจำนวน
1: เต
0: ็มใช่ไหมคะดังนั้น2ก็เลยเป็นจำนวนตรรกะนั่นเองค่ะค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ค่ะว่ากลนที่2ของ4เป็นจำนวนตรรกะค่ะเพราะว่ากลนที่2ของ4เท่ากับ2นั่นเองนะคะซึ่ง2เนี่ยก็เป็นจำนวนนับนะคะแล้วก็เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะจำนวนบวกใดที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ8มีไหมคะหาได้ไหมคะจำนวนบวกใดที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ8มีไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยเราจะได้ว่าจำนวนบวกใดที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ8เราจะเขียนเป็นยังไงคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะเราก็จะเขียนสัญลักษณ์กลนไว้นะคะแล้วก็เลข8อยู่ด้านในเก่งมากๆเลยค่ะถ้าข้อไหนที่เราไม่สามารถหาจำนวนตรรกะบวกที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ8ได้เนี่ยก็สามารถติดเครื่องหมายกลนไว้ได้เลยค่ะเก่งมากค่ะค่ะและเช่นเดิมค่ะจำนวนบวกที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ8เขียนให้อยู่ในรูปกลนได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะก็คือติดเครื่องหมายกลนไว้ใช่ไหมคะเราก็จะมีเลข8อยู่ด้านถูกต้องค่ะค่ะดังนั้นค่ะกลนที่2ของ8เป็นจำนวนตรรกะหรือจำนวนอตรรกะคะเก่งมากค่ะเป็นจำนวนอตรรกะนะคะเพราะเหตุใดคะถูกต้องค่ะเพราะเราไม่สามารถหาจำนวนตรรกะบวกใดใช่ไหมคะที่ยกกำลังสองแล้วได้8เก่งมากๆค่ะดังนั้นค่ะกลนที่2ของ8จึงเป็นจำนวนอตรรกะนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะจำนวนบวกใดที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ9เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราจะได้ว่า3นะคะเป็นจำนวนบวกนะคะที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ9นั่นเองเก่งมากค่ะค่ะและจำนวนบวกที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับ9เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกลนได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะใส่เป็นเครื่องหมายกลนแล้วก็มีเลข9ด้านในใช่ไหมคะเป็นกลนที่2ของ9ถูกต้องค่ะค่ะดังนั้นค่ะกลนที่2ของ9เป็นจำนวนตรรกะหรือจำนวนอตรรกะคะเพราะเหตุใดเป็นจำนวนตรรกะเก่งมากค่ะเพราะเหตุใดคะใช่ไหมคะเพราะเราสามารถหาค่าของกลนที่2ของ9ได้ซึ่งคือเท่าไหร่คะนั่นก็คือ3นั่นเองค่ะเรียนปลายทางค่ะซึ่ง3เป็นจำนวน เต็มใช่ไหมคะ3เป็นจำนวนนับด้วยแล้วก็เป็นจำนวนเต็มนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้ค่ะว่าคนที่2ของ9เป็นจำนวนตรรกะ

0: ระยะนะคะเพราะว่ากลที่2ของ9มีค่าเท่ากับ3ค่ะและ3ก็เป็นจำนวนนับด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้ตอบคำถามคุณครูเมื่อสักครู่นะคะเราจะได้ว่าจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้4สามารถเขียนแทนได้ด้วยกลที่2ของ4เห็นไหมคะท่านครูใช้ข้อความที่บอกว่าจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้4สามารถเขียนแทนได้ด้วยกลที่2ของ4ค่ะแต่จำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้4คือ2นะคะดูดีนะคะถ้าเราเขียนแทนเราจะใช้เครื่องหมายกลนะคะแต่ถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้เลยก็คือตอบว่ามีค่าเท่ากับ2ค่ะและในเช่นเดียวกันค่ะถ้าจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้9ล่ะคะเราสามารถเขียนแทนได้ด้วยกลที่2ของ9นะคะซึ่งจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้9ก็คือเท่าไหร่คะ3นั่นเองนะคะเราก็จะได้ค่ะว่ากลที่2ของ9ก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะนักเรียนสังเกตดูว่าจำนวนที่ติดเครื่องหมายกลจำเป็นจะต้องเป็นจำนวนอตักกยะเสมอไปไหมคะไม่จำเป็นใช่ไหมคะอย่างเช่นที่นักเรียนเห็นก็คือกลที่2ของ4และกลที่2ของ9ซึ่งเป็นจำนวนตักกยะนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะคุณครูได้มีจำนวนมาให้นะคะซึ่งจำนวนเนี่ยจะอยู่ในรูปของกลนะคะและคุณครูเนี่ยต้องการตรวจสอบว่ากลที่2ของ 0.25 เท่ากับ 0.5 นะคะซึ่ง 0.5 เป็นจำนวนอะไรคะเป็นทศนิยมซึ่ง3มั้ยคะ3แต่ว่า3อะไรคะ3 0ดังนั้นค่ะเราจะได้ว่ากลที่2ของ 0.25 เป็นจำนวนตักกยะหรืออตักกยะคะ
1: ตักกยะ
0: นะคะถูกต้องค่ะเห็นมั้ยคะเราจะได้กลที่2ของ 0.25 เป็นจำนวนตักกยะค่ะนักเรียนคะเพราะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้นั่นเองค่ะค่ะและข้อต่อไปค่ะนักเรียนคะกลที่2ของ 0.4 เท่ากับกลที่2ของ 0.4 ใช่ไหมคะแปลว่าเราสามารถหาจำนวนตรรกะยะบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้ 0.4 มีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถติดเครื่องหมายกลไว้ได้เลยนะคะดังนั้นค่ะกลที่2ของ 0.4 เป็นจำนวนตรรกะยะหรือจำนวนอตรรกะยะคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่ากลที่2ของ 0.4 เป็นจำนวนอตักกยะนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนในจำนวนถัดไปค่ะค่ะต่อไปค่ะกลที่2ของเศษ1ส่วน9มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 1ส่วน3ซึ่งเศษ1ส่วน3เป็นเศษส่วนใช่ไหมคะดังนั้นค่ะกลที่2ของเศษ1ส่วน9เป็นจำนวนตักกยะหรือจำนวนตักกยะคะ
1: ต
0: ักกยะเก่งมากค่ะเพราะว่ากลที่2ของเศษ1ส่วน9สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ใช่ไหมคะและเราก็สามารถหาคำตอบได้ถูกต้องค่ะค่ะจำนวนต่อไปค่ะต่อไปค่ะกลที่2ของเศษ1ส่วน3เท่ากับกลที่2ของเศษ1ส่วน3ใช่ไหมคะแปลว่าเราสามารถหาจำนวนตรรกะยะบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้เศษ1ส่วน3มีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นค่ะกลที่2ของเศษ1ส่วน3เป็นจำนวนตรรกะยะหรือจำนวนอตรรกะยะคะ
1: อตรรกะยะ
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ว่ากลที่2ของเศษ1ส่วน3เป็นจำนวนอตรรกะยะนั่นเองค่ะนักเรียนคะค่ะซึ่งจากตัวอย่างทั้งหมดที่เราได้ตอบคำถามคุณครูไปนะคะนักเรียนก็จะได้ค่ะว่าจำนวนที่อยู่ในรูปของกลนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนอตรรกะยะเสมอไปนะคะอาจจะเป็นจำนวนตรรกะยะก็ได้หรือเป็นจำนวนอตรรกะยะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าข้อไหนที่เรียนสามารถหาจำนวนตรรกะยะบวกที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับจำนวนที่คุณครูสอบถามแปลว่าเราจะต้องตอบว่าเป็นจำนวนตรรกะยะใช่ไหมคะแต่ถ้าข้อไหนที่เราไม่สามารถหาจำนวนตรรกะยะบวกที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับจำนวนที่คุณครูถามแปลว่าเราก็จะให้เป็นจำนวนตรรกะยะนั่นเองค่ะนักเรียนคะค่ะทีนี้นักเรียนมาลองดูค่ะว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ต่อไปนี้นะคะเป็นจำนวนตรรกะยะหรือจำนวนอตรรกะยะนั่นเองค่ะ

0: คุณครูจะมีจำนวนที่อยู่ในรูปของกลนมาให้แล้วนะคะอ่ะตัวอย่างแรกเลยค่ะกลนที่สองของหนึ่งมีค่าเท่าไหร่คะเราหาคำตอบได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหม
1: ได
0: ้ซึ่งกลนที่สองของหนึ่งหมายความว่าหนูต้องหาจำนวนบวกใช่ไหมคะที่ยกกำลังสองแล้วมีค่าเท่ากับหนึ่งซึ่งคือจำนวนอะไรคะหนึ่งถูกต้องค่ะถ้าเราหาคำตอบได้แปลว่าเป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรร
0: กยะค่ะเราจะได้ค่ะว่ากลนที่2ของ1เป็นจำนวนตรรกยะนะคะเพราะเราสามารถหาคำตอบได้ซึ่งเราหาคำตอบได้มีค่าเท่ากับ1ซึ่ง1เป็นจำนวนอะไรคะจำนวนตรรกยะใช่ไหมคะซึ่ง1เนี่ยก็เป็นจำนวนเต็มด้วยใช่ไหมคะดังนั้นต่อไปข้อถัดไปเลยค่ะที่เรียนปลายทางคะกลนที่2ของ8ล่ะคะเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะคะซึ่งเราสามารถหาจำนวนตรรกยะบวกที่ยกกำลังสองเราได้8ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะเราจะได้ค่ะว่ากลนที่สองแปดเป็นจำนวนอตรรกยะนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถหาจำนวนตรรกยะบวกได้นะคะที่ยกกำลังสองแล้วได้8ได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูในจำนวนถัดไปกันเลยค่ะจำนวนอะไรคะ
2: กลนที่2ของ
0: กลนที่2ของ13นะคะนักเรียนหาค่าได้ไหมคะมีค่าเท่าไหร่ได้ไหมคะหาจำนวนตรรกยะบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้13มีไหมคะค่ะดังนั้นค่ะกลนที่2ของ13เป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรรกยะ
0: เก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่ากลนที่2ของ13เป็นจำนวนอตรรกยะนะคะเพราะว่าไม่มีจำนวนตรรกยะบวกใดนะคะที่ยกกำลังสองแล้วได้13นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปละคะนักเรียนคะ
2: กลนที่2ของ25
0: เก่งมากค่ะกลนที่2ของ25ล่ะคะนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เท่าไหร่คะ5เก่งมากค่ะเพราะเรารู้ค่ะว่า5ยกกำลังสองเท่ากับ25ใช่ไหมคะดังนั้นกลนที่2ของ25เป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรรกยะ
0: เป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากๆค่ะนะคะเราจะได้ค่ะว่ากลนที่2ของ25มีค่าเท่ากับ5ซึ่ง5เป็นจำนวนตรรกยะนะคะดังนั้นกลนที่2ของ25ก็เป็นจำนวนตรรกยะด้วยเก่งมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูในข้อถัดไปค่ะอันนี้คืออ่านว่าอะไรคะ
2: กลนที่2
0: เก่งมากกลนที่2ของ100ล่ะคะนักเรียนสามารถหาค่าได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ได้เท่าไหร่คะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะดังนั้นกลนที่2ของ100เป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรรกยะ
0: เป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากค่ะเราจะได้ค่ะว่ากลนที่2ของ100มีค่าเท่ากับ10ซึ่ง10เป็นจำนวนตรรกยะและ10เป็นจำนวนอะไรคะ
1: เต
0: ็มด้วยซึ่ง10เป็นจำนวนเต็มอะไรคะ
2: บวก
0: เต็มบวกเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะนักเรียนกลนที่2ของ 0.1 นักเรียนหาค่าได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เราไม่สามารถหาจำนวนตรรกยะบวกที่ยกกำลังสองแล้วได้ 0.1 ได้ใช่ไหมคะดังนั้นกลนที่2ของ 0.1 เป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรรกยะ
0: เก่งมากค่ะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าไม่มีจำนวนตรรกยะบวกใดที่ยกกำลังสองแล้วได้ 0.1 นั่นเองดังนั้นกลนที่2ของ 0.1 จึงเป็นจำนวนตรรกยะค่ะในปลายทางข้อนี้บ้างข้อนี้คืออะไรคะ
2: กลนที่2ของ0.3
0: เก่งมากค่ะกลนที่2ของ 0.36 ล่ะคะมีค่าเท่าไหร่
2: 0.6
0: เก่งมากถ้าเราหาค่าได้แปลว่ากลนที่2ของ 0.36 เป็นจำนวนอะไรคะตรรกยะเก่งมากค่ะนะคะเพราะเราสามารถหาค่าได้ก็คือกลนที่2ของ 0.36 มีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองซึ่ง 0.6 เป็นจำนวนตรรกยะนะคะเพราะว่าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้นะคะซึ่งก็คือซ้ำ0ในข้อนี้เก่งมากค่ะค่ะข้อนี้บ้างข้อนี้คืออะไรคะกลนที่2ของเศษ1ส่วน4ค่ะนักเรียนหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะมีค่าเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้นกลนที่2ของเศษ1ส่วน4เป็นจำนวนอะไรคะ
1: ตรรกยะ
0: เป็นจำนวนตรรกยะเก่งมากค่ะ ห็นไหมคะเราจะได้ค่ะว่ากวนที่2ของเศษ1ส่วน4มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ซึ่งเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนตรรกะนะคะและเศษ1ส่วน2ก็เป็นเศษส่วนนะคะต่อไปค่ะเราก็จะทราบแล้วค่ะว่าจำนวนที่เป็นจำนวนตรรกะหรือจำนวนอตรรกะเราเรียกว่า
2: จำนวน
0: นั่นเองนะคะดังนั้นจำนวนจริงจะครอบคลุมไปด้วยจำนวนตรรกะและจำนวนอตรรกะนะคะซึ่งเราก็จะสามารถเขียนแผนผังจำนวนจริงได้นะคะจำนวนจริงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนตรรกะและจำนวนอตรรกะนั่นเองนะคะและจำนวนตรรกะของเราที่เราทราบแล้วก็คือจะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มและเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มซึ่งจำนวนเต็มก็จะแบ่งออกเป็นจำนวนเต็มลบ0และจำนวนเต็มบวกนั่นเองเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนแผนผังจำนวนจริงลงไปในสมุดของเราได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

นักเรียนคงจดแผนผังจะมาจริงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะโดยการทำกิจกรรมจำนวนจริงนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันค่ะนะคะ1 นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะบัตรคำประเภทของจำนวนนะคะให้กับนักเรียนนะคะคนละ1ใบนะคะเริ่มแรกเลยค่ะคุณครูก็

ติดคำประเภทของจำนวนนะคะบนกระดานนะคะให้กับนักเรียนซึ่งจะอยู่ในลักษณะเดียวกันกับแผนผังจำนวนจริงที่เรียนได้จบไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณครูก็จะแจกบัตรจำนวนจริงให้นักเรียนคนละ1ใบนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนำบัตรจำนวนจริงนะคะมาติดบนกระดานให้ตรงกับบัตรคำประเภทของจำนวนที่อยู่ในส่วนย่อยสุดของแผนผังนะคะซึ่งก็จะมีจำนวนเต็มลบมีศูนย์มีจำนวนเต็มบวกมีเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มและมีจำนวนอปัจจยะนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราเห็นแล้วค่ะว่าบัตรจำนวนของเรานะคะเป็นจำนวนอะไรนั่นเองก็ไปใส่ให้ถูกช่องของตนเองนะคะในแผนผังนั่นเองซึ่งนะคะคุณครูปลายทางและในปลายทางสามารถดาวน์โหลดบัตรนะคะจำนวนจริงของเราได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบัตรจำนวนจริงที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะคุณครูก็จะมีจำนวนนะคะหลายประเภทให้กับนักเรียนใครได้ใบไหนไปก็อย่าลืมนะคะลองคิดหาคำตอบก่อนว่าบัตรของเราเนี่ยจะต้องจัดอยู่ในประเภทไหนแล้วก็ไปแปะลงในบอร์ดของคุณครูให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเรียนปลายทางเป็นตัวอย่างบัตรจำนวนจริงที่นักเรียนปลายทางจะได้เห็นเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนก็ลองดูจำนวนที่คุณครูได้แสดงให้เห็นก่อนนะคะว่าเราจะได้จำนวนอะไรไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำนวนที่นักเรียนจะต้องได้ทำแน่นอนค่ะนี่นะคะค่ะนี่ก็เป็นจำนวนนะคะที่อยู่ในบัตรจำนวนจริงของคุณครูนะคะนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องนำบัตรจำนวนจริงของคุณครูทั้งหมดนะคะช่วยกันค่ะแล้วก็นำบัตรจำนวนจริงของเรานะคะมาเติมนะเห็นไหมคะคุณครูก็จะมีแผนพังมาให้แล้วนะคะซึ่งก็จะมีจำนวนเต็มลบนะคะถ้าเรียนหาคำตอบแล้วบัตรของนักเรียนเป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนก็นำมาแปะลงในช่องของจำนวนเต็มลบนะคะหรือถ้าบัตรจำนวนจริงของนักเรียนนะคะเรียนได้มาเป็นศูนย์นะคะมีค่าเท่ากับศูนย์นักเรียนก็มาเติมลงในช่องศูนย์ของเรานะคะหรือบัตรจำนวนจริงที่เราได้รับไปนะคะมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วก็อย่าลืมนำมาใส่ให้ถูกช่องนะคะรวมถึงหรือข้อไหนที่เป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนักเรียนก็มาเติมในช่องของตัวเองให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายค่ะจำนวนอัตกยะนะคะถ้าจำนวนของใครที่ได้เป็นจำนวนอัตกยะนักเรียนก็นำมาเติมลงในช่องให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้คุณครูก็จะแจกบัตรจำนวนจริงให้กับนักเรียนและได้ลงมือหาคำตอบแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะขณะนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะต้นทางก็จะนำบัตรจำนวนจริงที่ได้รับนะคะมารองวางให้ถูกตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเพื่อนๆต้นทางนั้นสามารถหาคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะรวมถึงถ้านักเรียนเดี๋ยวหลังจากที่เรียนวางเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวครูก็จะมาเฉลยค่ะว่านักเรียนนั้นได้วางตำแหน่งของจำนวนแต่จำนวนนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะกลุ่มไหนพร้อมแล้วสามารถมาลงมือมาวางได้เลยนะคะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนที่หนูนำจำนวนแต่ละจำนวนนะคะมาใส่ตามประเภทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะนักเรียนลองดูว่านักเรียนเนี่ยที่เราไปแปะเนี่ยนักเรียนเรามั่นใจไหมคะว่าเราแปะได้ถูกช่องมั่นใจไหมคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะวางผิดตำแหน่งไหมสามารถมาแก้ไขได้อ่ะระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวลองว่าให้เราตรวจสอบดูค่ะว่าสิ่งที่เราวางกับเพื่อนวางนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางค่ะก็มาร่วมดูคำตอบที่เพื่อนต้นทางทำนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวกลุ่มใครนะคะมาลองตรวจสอบก่อนถ้าหนูมั่นใจแล้วเดี๋ยวครูก็จะมาเฉลยให้นะคะอ่ะดังนั้นถ้าไม่มีกลุ่มไหนที่อยากจะแก้ไขอะไรก็นักเรียนหยิบใบกิจกรรมของเราค่ะก็ให้ตัวแทนค่ะมาจดค่ะว่าจำนวนเต็มลบที่เราใส่มีอะไรบ้างนะคะศูนย์มีอะไรบ้างอะไรก็เติมจำนวนลงไปด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะหรือใครรู้สึกว่าเราอยากจะมาแก้ไขให้เพื่อนได้นะคะใครรู้สึกว่าอุ๊ยขอเปลี่ยนได้ไหมใบนี้เปลี่ยนได้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนใบเปลี่ยนได้เลยนะคะอ่ะลองช่วยกันดูค่ะตอนนี้เป็นคะแนนของห้องแล้วค่ะว่าได้ไหม

0: ่ะนักเรียนคะอันนี้เพื่อนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนบ้างบางส่วนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้นักเรียนมีใครอยากจะเปลี่ยนอีกไหมคะหรือว่าไม่เปลี่ยนแล้วมั่นใจคำตอบตัวเองแล้วนะคะมีไหมคะถ้ามีครูได้เฉลยไปพร้อมกันมีไหมคะใครอยากจะปรับเปลี่ยนไหมคะงั้นเดี๋ยวมาลองดูก่อนนะคะว่าถ้านักเรียนมั่นใจแล้วเดี๋ยวครูก็จะมาเฉลยเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะเราจะมาเริ่มที่นะคะจำนวนเต็มรบก่อนนะคะว่านักเรียนนั้นได้เติมจำนวนถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนคะจำนวนเต็มรบนะคะจำนวนแรกคือลบ159เป็นจำนวนอะไรคะเป็นวันเต็มรบถูกต้องนะคะใบนี้ของใครถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไปใบที่2ค่ะลบ 9,876 เป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนลบถูกต้องค่ะนะคะต่อไปค่ะศูนย์บ้านนะคะเรียนปลายทางค่ะศูนย์เพื่อบอกว่าเศษศูนย์ส่วน10มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะดังนั้นถูกไหมคะถูกต้องใบนี้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวก81เป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะเป็นไหมคะเรียนปลายทางเป็นใช่ไหมคะถูกต้อง81ถูกต้องนะคะอ่ะครูขอเขยิบนะคะให้อยู่ด้านบนเลยแล้วกันนะคะต่อไปค่ะ12ราคา12เป็นจำนวนเต็มบวกไหมคะเป็นถูกต้องค่ะ12เป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะคุณครูขยิบให้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกว่าเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มเยอะที่สุดใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูจำนวนแรก 3.14 เป็นอะไรคะเป็นทศนิยม3ไหมคะ3ซึ่ง3อะไรคะ30แปลว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเพราะว่าทศนิยม3สามารถเขียนให้รูปของเศษส่วนได้เก่งมากค่ะ 3.14 ใครตอบคะถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเรามาดูเป็นทีละแถวเลยเนาะอ่ะต่อไปค่ะลบ 3.264643 จำนวนนี้เป็นอะไรคะเป็นจำนวนอะไรคะเป็นทศนิยม3นะคะซึ่งอยู่ในช่องถูกไหมถูกต้องนะคะเพราะว่าทศนิยม3สามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้แปลว่าจำนวนนี้ถูกต้องเก่งมากค่ะนะคะต่อไปค่ะจำนวนนี้คืออะไรคะเศษส่วนใช่ไหมคะคือเศษ10ส่วน10นักเรียนบอกว่าคุณครูคะหนูเห็นเป็นเศษส่วนนักเรียนก็เลยตอบว่าเป็นเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มใช่ไหมคะแต่เราลืมหรือเปล่าคะว่าเศษ10ส่วน10นักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะเศษ10ส่วน10มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเป็น1ใช่ไหมคะเรียนปลายทางซึ่ง1เป็นจำนวนอะไรคะจำนวนเต็มบวกนั่นเองดังนั้นข้อนี้เป็นไงคะนักเรียนวางตำแหน่งผิดไหมคะผิดนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูแก้ไขให้นะคะอย่างเช่นใบนี้ต้องมาอยู่ที่จำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะเพราะเศษ10ส่วน10มีค่าเท่ากับ1 1เป็นจำนวนเต็มบวกทีนี้เราเริ่มมองออกไหมคะทีนี้ใครอยากจะปรับข้อไหนอีกไหมนะคะมาลองดูอีกถัดไปคือจำนวนอะไรคะเศษส่วนเลยบอกคุณครูคะมันเป็นเศษส่วนหนูก็เลยตอบว่าเศษส่วนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มแต่เศษ40ส่วน5เราสามารถหาคำตอบได้ไหมคะได้ซึ่งนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ
1: 8
0: ได้8ซึ่ง8เป็นจำนวนอะไรคะ
1: เต
0: ็มบวกดังนั้นข้อนี้เราต้องวางผิดตำแหน่งไหมคะผิดใช่ไหมคะแล้วก็ขยับได้เลยนะคะคุณครูก็ขอมาวางตำแหน่งนี้เนาะทีนี้ข้อนี้เป็นไงคะวางถูกไหมคะกลที่2ของเศษ9ส่วน4ได้เรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะ
1: เศษ
0: 3ส่วน2ซึ่งเศษ3ส่วน2เป็นเศษส่วนไหมคะเป็นดังนั้นข้อนี้ถูกไหมคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขยับนะคะให้เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะจำนวนอะไรคะ 0.6 เป็นทศนิยมซ้ำ0เก่งมากซึ่งถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ 0.6 ถูกต้องแล้วครูขออนุญาตขยับขึ้นมานะคะนักเรียนปลายทางดูคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะต่อไปค่ะลบ 1.777 เป็นจำนวนอะไรคะเป็นทศนิยม3เก่งมากซึ่งซ้ำเลยคะซ้ำ0ใช่ไหมคะดังนั้นอยู่ในช่องนี้ถูกไหมถูกนะคะโอเค ต่อไปค่ะต่อไปจำนวนอะไรคะกลที่2ของเศษ4ส่วน25นักเรียนหาคำตอบได้เท่าไหร่คะเศษ2ส่วน5ซึ่งเศษ2ส่วน5เป็นเศษส่วนใช่ไหมคะแปลว่าหนูวางถูกไหมคะถูกต้องนะคะโอเคจำนวนนี้ถูกต้องนะคะ

่อไปเรามาดูแถวถัดไปนะคะ 0.6234 6234 3ขันอะไรคะอันนี้เป็นจำนวนอะไรคะทศนิยม3ซึ่งวางถูกช่องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะต่อไปจำนวนนี้ของใครคะ1432ค่ะนักเรียนคะเป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองนะคะทำไมวางช่องนี้หรือเรามองเป็นจุดคะนะคะข้อนี้ต้องเปลี่ยนนะคะไม่ถูกต้องนะโอเคต่อไปอะไรคะลบ 0.555 ไปเรื่อยๆแปลว่ามันคือจำนวนอะไรคะทศนิยม3ซึ่ง3อะไรคะ35นะคะแปลว่าถูกต้องไหมถูกต้องนะคะคุณขออนุญาตขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะคะถูกต้องนะคะข้อนี้ต่อไปกลที่2ของ 0.25 ได้หาคำตอบมีค่าเท่าไหร่คะ 0.5 ซึ่ง 0.5 เป็นทศนิยมอะไรคะ30ใช่ไหมคะแปลว่าค่อยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะขออนุญาตขยับนิดนึงต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรคะนักเรียนเศษ9ส่วน5ใช่ไหมคะเศษ9ส่วน5เป็นเศษส่วนไหมคะเป็นเศษส่วนดังนั้นวางถูกช่องไหมคะถูกช่องแล้วนะคะต่อไปค่ะ 2.5454 ไปเรื่อยๆแปลว่าเป็นจำนวนอะไรคะใบนี้ทศนิยม3วางถูกช่องไหมคะถูกช่องนะคะทศนิยม3ก็คือสามารถวางในช่องเศษส่วนที่ให้จำนวนเต็มได้ต่อไปข้อนี้คำตอบเท่าไหร่คะตอบ0ใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้วางถูกไหมคะไม่ถูกนะคะลบเศษ0ส่วน9มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราต้องวางช่องไหนคะช่อง0นะคะวางในช่องนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้คือเท่าไหร่คะอ่านว่าอะไรกลที่2ของ144ซึ่งนักเรียนหาคำตอบได้ไหมหาค่าได้ซึ่งกลที่2ของ114มีค่าเท่าไหร่คะ12ดังนั้น12เป็นจำนวนอะไรจำนวนเต็มบวกนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนให้เรียบร้อยต่อไปข้อนี้ได้คำตอบยังคะถูกต้องไหมวางตำแหน่งถูกไหมคะไม่ถูกนะคะกลที่2ของ16เขาเรียนปลายทางคะกลที่2ของ16มีค่าเท่าไหร่คะค่าเท่าไหร่นะแปลว่าต้องหาจำนวนบวกที่ยกกำลัง2เราได้16คือ4ดังนั้น4เป็นจำนวนอะไรเอ่ยจำนวนเต็มบวกนะคะแปลว่าวางผิดตำแหน่งไหมโอเควางผิดตำแหน่งนะคะแก้ไขให้อ่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะ3.00 เขาเรียนปลายทางคะ 3.00 คือเท่าไหร่คะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะเป็น3ซึ่ง3เป็นจำนวนเต็มบวกดังข้อนี้เป็นไงผิดไหมคะใครวางคะเราดูเป็นอะไรคะเราเห็นว่าเป็นทศใช่ไหมคะต่อไป 6.883 ไปเลยคะทศนิยม3เก่งมากถูกต้องไหมคะช่องนี้ถูกต้องนะคะวางถูกต้องต่อไปค่ะเศษ8ส่วน9ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นเศษส่วนนะคะวางถูกต้องแล้วค่ะต่อไป 0.02002002 ไปเรื่อยๆข้อนี้ซ้ำหรือไม่ซ้ำซ้ำอะไรคะก็คือซ้ำ002002ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้วางถูกตำแหน่งไหมนะคะต่อไป2เศษ5ส่วน7เป็นจำนวนอะไรคะจำนวนคลาสซึ่งจำนวนคลาสสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะคะถูกต้องค่ะจำนวนนี้นะคะถูกต้องต่อไปลบเศษ9ส่วน3ได้คำตอบไหมคะมีค่าเท่าไหร่คะ

คะแนนนำไปหารกันมีค่าเท่ากับลบ3ใช่ไหมคะเพราะว่าเศษ3ส่วน1ก็คือมีค่าเป็น3นะค่อยตอบเท่าไหร่คะลบ3ซึ่งลบ3เป็นจำนวนเต็มลบนะคะเราก็ต้องย้ายมาให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ 2.9003 เป็นอะไรคะถูก3แปลว่าถูกต้องแล้วนะคะต่อไป 1.5 เป็นอะไรคะทศ3นะคะซึ่ง30ถูกต้องค่ะ 0.261261 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยม3ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะกลที่2ของ 0.49 เป็นเท่าไหร่คะมีค่าเป็น 0.7 ซึ่งก็เป็นทศนิยม3ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะ 0.04 ขออภัยค่ะกลที่2ของ 0.04 ข้อนี้ก็ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะ 16.6443 อันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเพราะเป็นทศนิยม3ค่ะและสุดข้อนี้ค่ะเศษ50ส่วน10เป็นเท่าไหร่คะได้5ใช่ไหมคะซึ่ง5เป็นจำนวนอะไรคะเป็นจำนวนเต็มอะไรเอ่ย5เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะอ่ะมาดูข้อนี้บ้างจำนวนอัตตกยานะคะนิดเดียวค่ะกลที่2ของ10ถูกไหมคะถูกต้องนะคะเป็นจำนวนอัตตกยะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถหาจำนวนตรรกยะบวกที่ยกกำลัง2และมีค่าเท่ากับ10ได้ถูกต้องค่ะต่อไปลบเศษ22ส่วน7เป็นอะไรคะเป็นเศษส่วนนะคะดังนั้นอยู่ช่องนี้ถูกไหมไม่ถูกนะคะเราก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะกลที่2ของ7ถูกไหมคะถูกต้องนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถหาจำนวนตรรกยะบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้7ได้ถูกต้องค่ะต่อไปลบพายอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะโอเคครูขอขยับนิดหนึ่งนะคะต่อไปกลที่2ของ 0.2 ล่ะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเป็นจำนวนอัตตรรกยะถูกต้องค่ะต่อไปกลที่2ของ99ถูกต้องค่ะเป็นจำนวนอัตตรรกยะนะคะและ 5.123445 ไปเรื่อยๆเป็นทศนิยม3ไหมคะไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีตำแหน่งที่ซ้ำกันเลยนะคะข้อนี้เป็นจำนวนอัตตรรกยะถูกต้องค่ะและ 3.141593 เรื่อยก็เป็นจำนวนอะไรคะอัตตรรกยะถูกต้องนะคะเพราะไม่มีจำนวนที่ซ้ำกันเลยนั่นเองดังนั้นนะคะเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวดังนั้นถ้าเรียบร้อยเราค่อยมาจดลงสมุดกันนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปเนื้อหาวันนี้กันค่ะ

นักเรียนคะจากแผนผังจำนวนจริงนะคะเรียนจะทราบแล้วค่ะว่าจำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะเป็นจำนวนจริงใช่ไหมคะค่ะและเราทราบแล้วค่ะว่าจำนวนที่เป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะเราเรียกว่าจำนวนจริงนะคะค่ะและเมื่อ a มากกว่า0นะคะสัญลักษณ์กลนที่2ของ a อ่านว่ากลนที่2ของ a จะแทนจำนวนบวกที่ยกกำลัง2แล้วได้ a ค่ะและจำนวนที่อยู่ในรูปกลนนะคะอาจจะเป็นจำนวนตรรกยะหรือจำนวนอตรรกยะก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของรากที่2กันค่ะค่ะและสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่5รากที่2ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้สามารถจำได้เลยค่ะว่าจำนวนตรรกยะนะคะหรือว่าจำนวนอตรรกยะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนจริงใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะและเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut thai paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของ3สมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์